0: านในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
1: เหตุการณ์เดี๋ยวคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพขร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับแต่ต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
0: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
2: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
4: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งเราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
3: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก4Tได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
5: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยเนี้ยมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
3: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
6: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
4: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
2: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริงโดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 7นาฬิกา16นาทีออกมารับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
12: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
6: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่า กองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะ

0: ทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับที่5ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาศิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรภัทรปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม/ชม.

0: ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่5ในประเทศแถบแอฟริกาชาได้แพร่หลายเข้าไปครั้งแรกในประเทศมาลาวีในคริสต์ศักราช1878ต่อมาได้มีการนำพันธุ์ชามาปลูกที่ประเทศเคนยาในคริสต์ศักราช1903ตามสัดส่วนการผลิตและบริโภคชาทั่วโลกชาดำมีปริมาณการผลิตและบริโภคมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ78ของชาทั้งหมดนิยมบริโภคในประเทศแถบตะวันตกรวมทั้งอินเดียส่วนการผลิตชาเขียวคิดเป็นร้อยละ20นิยมผลิตและบริโภคมากในประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเงินนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
10: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำไฟฟ้าเหล่านั้นส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจน สีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังหันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
13: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายยอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในช่วงเวลานั้น
14: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
13: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำว่า ทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
14: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
13: ทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
15: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
16: ผมยันยงราชานุนประสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ที่ผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจท้ายอำนาจมีผลประโยชน์ครับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
15: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
17: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงษ์สภัทรคำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
18: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำนะอันดับที่1ก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมไปสงวนน้ำเตรียมแปลงตกก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำฉี่ของเรานี่แหละครับ ได้รับการสูบน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
17: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
19: ท่ามกลางพื้นป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
20: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานเสวลึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000 ถึง 1,100 ปีมาแล้วนะครับ
19: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
20: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
19: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
21: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
1: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
22: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านนะครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับแล้วก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
1: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิชคาดนาครายงาน
23: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
24: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียล หยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
2: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมอาขันติสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4.ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกเป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1. อดทนต่อความลำบากปรากรรมเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนท ทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนะขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนะขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูก หมิ่นประมาทให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันธรรมให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ย่อมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลา เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันธ์ไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จ

ผู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมีสิทธัตถ์ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณาใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูกรสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายย่อมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคนเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆอีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจจสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำใ
ได้รับคำสอน

อนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิตไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอานิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งครบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: ายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่นพริกไทยยางพารานอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักจนทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทุเรียนของประเทศไทยนั้นเป็นเพราะมีไม้ผลที่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างทุเรียนนั่นเองครับเนื่องจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

0: านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพและสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรดังนั้นการให้ความรู้หลักการของทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ในส่วนของส่วนพัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ทำเป็นแปลงรวบรวมพันไม้ผลนะคะท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2524นะก็เรียกว่า40กว่าปีแล้วนะคะที่ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานแต่ว่าในการดำเนินงานเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาโดยตลอดเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะทุเรียนนี่ก็จะมีทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์รุ่นใหม่ที่มีการผสมพันธุ์กันใหม่นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกเงาะที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์และกิจกรรมอื่นอีกหลายอย่างซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน15หน่วยงานทางสำนักงานกปร.เองโดยท่านองคมนตรีชลิตผู้ผาสุกซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มองเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะพิจารณาลองดูว่าเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งสำนักงานกปร.ก็จะได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปกันดีเพื่อจะทำให้โครงการนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ของศูนย์เองก็มีร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานถึงปีละ 2,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยขนาดเป็นโครงการที่ลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้เปิดเป็นโครงการเปิดมากแต่ก็มีคนเข้ามาดูงานถึง 2,000 กว่าคนถ้าเรามีการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการขยายผลเข้าไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ผลเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากรู้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ผลต่างๆนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานได้นะคะนอกจากพันธุ์ไม้ผลแล้วยังมีเรื่องของปศุสัตว์มีเรื่องของพัฒนาที่ดินมีเรื่องของงานวิชาการเกษตรอื่นๆอีกมากมายค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งก็จะขาดน้ำพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้จำนวน60ไร่สระเก็บน้ำจำนวน12ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน37ไร่เพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรท่านผู้ฟังครับถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรโดยกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาระบบการส่งน้ำและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2548หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามหลักบูรณาการและร่วมกันกำหนดแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลระยะ4ปีขึ้นเพื่อเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้สามารถเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคตนายชนาดลสัทธนพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายชนาดลสัทธนพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรเขตที่6นะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะครับเดิมทีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริจากองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9นะครับพระราชทานให้จังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะได้เป็นศูนย์ที่พัฒนาในการเรื่องของไม้ผลทั้งหมดทำให้เป็นพื้นที่สำหรับที่ให้ประชาชนเกษตรกรทุกคนได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในพื้นที่นี้เป็นแหล่งของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่มีพันหลากหลายทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่พันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยากให้ทุกคนเชิญทุกคนให้เข้ามาได้พบได้เรียนรู้แล้วก็ไปครับเราเริ่มด้วยการที่เราเริ่มตั้งแต่การที่เพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแรกคือตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนการติดตาการปลูกการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการตูนของเรามีทั้งหมดนะในพื้นที่จะมีสายพันธุ์หลักของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีก็คือมีเงาะลำไยมีลองกองมีมังคุดและก็ทุเรียนตัวหลักนะครับหลักสายพันธุ์ที่เราพบตอนนี้แนวในศูนย์เราก็เราจะมีพันธุ์ที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชทานทรงปลูกไว้ด้วยนะครับหนึ่งต้นเป็นพันธุ์พวงมณีถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดตามและมาชมชื่นชมท่านได้ตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะครับศูนย์ของเราจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเราจะมีบ้านพักรับรองอยู่ติดริมตะน้ำนะครับสามารถเข้าพักได้เป็นแบบสงบนะครับเป็นถ้าเกิดต้องการเป็นเฉพาะส่วนมาแบบครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวมันต้องการความสงบให้มาพักที่เลือกพักที่ได้ครับศูนย์ที่นี้นะครับเราได้รับพระกรุณามหาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพระบรมราชบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานไว้นะครับให้เราเป็นชื่อของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เป็นความพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้จังหวัดจันทบุรีของเราได้มีศูนย์นี้นะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับโดยได้มีพระราชดำริ กับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริว่าให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเราจะเน้นเรื่องของทั้งในศูนย์เราก็คือมี2เรื่องคือเรื่องของกระปุกไม้ผลกับการให้แหล่งน้ำนะครับซึ่งในศูนย์นี้เราจะมีผลผลิตอยู่ตอนนี้เรามีทุเรียนของที่พระองค์ท่านทรงปลูกปีนี้มีลูกทั้งหมด22ผลเราได้นำทุนก้าวถวายองค์ในหลวงร.10และองค์สมเด็จพระเทพ
2: โอเค
1: ข้าราชการคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกกับปากปลื้มมากครับที่องค์สมเด็จในหลวงร.9ทรงพระราชทานให้แก่ชุมชนในของในชุมชนในระแวกนี้ซึ่งพระทานสู่ไม้ผลมาเพื่อหนังที่แจ้งว่าเป็นเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดจนปัจจุบันสู่ไม้ผลก็เติบโตขึ้นมาถึงเดือนเวลานี้ก็มีผลผลิตมีทุกอย่างให้เราได้จำหน่ายได้ใช้ได้คนได้เรียนรู้จนปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่10ท่านก็ยังทรงสื่อสารและก็ต่อยอดงานต่อของพระองค์ท่านต่อปัจจุบันก็ยังพัฒนาให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนทุกคนครับ

0: จากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆและเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการดำเนินการทั้งสิ้นมีจำนวน109ไร่และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์8หมู่บ้านรวม 25,250 ไร่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่าร้อยละ85ซึ่งเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจำวันนายประสิทธิ์บุญโกยกำนันตำบลท่าหลวงได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางรายการว่า
1: ผมนะครับนายประสิทธิ์บุญโกยนะครับกำนันตำบลท่าหลวงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามคำรัฐบัณฑิตครับแห่งนี้นะครับตอนแต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับนี่ทำสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคือแต่ก่อนเขาตั้งใจว่าจะทำเป็นฝายนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อมาก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเพื่อจะทำสวนนะครับก็ในพื้นที่นะครับสวนรอบก็เป็นป่าหญ้านะครับส่วนใหญ่ผู้คนเข้ามาทำมาหากินน้อยนะครับไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่8เนี่ยนะครับก็แยกมาจากพื้นที่หมู่6ของตำบลท่าหลวงมาเมื่อก่อนก็คือทำมาหากินนะครับคือมียางก็ตัดกีดยางนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับสมัยนั้นนะครับก็คนไม่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยทำอะไรก็ไม่เกิดนะครับก็อยู่ไปนะครับตามยถากรรมของคนในพื้นที่ป่านะครับมันที่แรกนะครับมันก็เป็นไม่มีน้ำนะครับทำอะไรก็ยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่แรกอยากจะทำฝายก่อนนะครับเรื่องของหาแหล่งน้ำก่อนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการเรียนรู้อะไรครับก่อนก็มีทหารมาอยู่ดูแลก่อนนะครับเป็นที่ของส่วนพระองค์นะครับก็มีทหารมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มาทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ผสมผสานไปนะครับตอนนี้ก็ทางสพ.6ก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะดำรงตำแหน่งแล้วก็ครองชีพกันเรื่อยๆมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีศูนย์เรียนรู้นะครับก็ได้ศึกษากันเรื่อยๆมานะนี่ก็คือทำปุ๋ยนะครับเป็นชีวภาพนะครับก็ลดต้นทุนนะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับก็เป็นสารชีวภาพก็เป็นมหาคุณนะครับอรุณพลนะครับที่มีศูนย์แห่งนี้นะครับมาเรียนรู้กับพี่น้องประชาชน
0: ท่านผู้ฟังครับจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ50มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,115,474 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองและการแปรรูปผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ63สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงอาทิพืชผักสวนครัวและพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภคและเกษตรกรร้อยละ66สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 27,269 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการผลิตอาหารสัตว์และการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคนของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องร่วม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทด้วยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่า ดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอเยาะและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยชัยสินพร้อมทีมงานนำเสนอนะคะวันนี้พบกันค่ะอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยสินคนคล่องนะคะแล้วก็ทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะ FM 95.5 MHz พร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณบิวประกอบอบกลิ่นพี่สายชนีสังคุณอุเทมพรมพันใจคุณสุภเลิศธรรมฤดีพี่ธนชัยคำรอดนะคะน้องโจสวิสสมนัสนะคะคุณป๋องสุภเลิศธรรมฤดีแล้วก็ทีมงานทาง Facebook Live นะคะเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคำเพียระค่ะวันนี้เรามาตามกันนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่หลายๆท่านติดตามข่าวสารกันนะคะอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่กระทรวงคมนาคมเองกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.ก็มีการแถลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร่งสอบทุกฝ่ายพร้อมกับเยียวยาผู้เสียหายด้วยนะคะขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็เร่งเยียวยาผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแล้วก็เตรียมวงเงินประกันชดเชยกรณีเสียชีวิต1,500,000 บาทต่อรายนะคะขณะที่ทางด้านกระทรวงคมนาคมก็เร่งคืนผิวจราจรกรณีดังกล่าวด้วยตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็มีการนำทางหัวจักรของรถไฟเนี่ยออกไปเคลื่อนย้ายออกไปพร้อมๆกับนะคะในส่วนของความคืบหน้าการเร่งเคลียร์พื้นที่กันด้วยนะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางปภ.เองนะคะในส่วนของกรมแพทย์ทหารบกก็จัดทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเข้าไปพื้นที่นะคะเพื่อจะดำเนินการช่วยเหลือทันทีพร้อมๆกับทางกู้ภัยต่างๆก็มาระดมกันเต็มที่เลยนะคะเมื่อวานนี้ด้านกรุงเทพมหานครก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือบุคคลใกล้ชิดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าเฉี่ยวชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงด้วยนะคะกทม.เองก็เร่งติดตามอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนกันกับรถเมล์สาย206นะคะแล้วก็มีการเปิดสายด่วนรับแจ้งข้อมูลญาติผู้สูญหายด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวรกูลเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ไปเพชรบูรณ์นะคะหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จนะคะท่านก็รีบบินด่วนกลับมากลางดึกที่ผ่านมาด้วยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์ท่านก็ยังย้ำนะคะว่าในส่วนของการดำเนินการต่างนะคะรวมไปถึงสำคัญที่สุดก็คือท่านก็กำชับให้เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ค่ะ
1: รายงานทั้งหลายนะครับผู้สื่อข่าวผมได้รับคำขอแล้วนะครับจากผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็กำชับว่าหนึ่งก็ต้องดูแลผู้บาดเจ็บให้เต็มที่สองก็เร่งแลสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เร่งเยียวยาให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในรูปแบบที่มากที่สุดนะครับที่เราจะดำเนินการได
0: ้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยก็แสดงความเสียใจไปยังพระมหากษัตริย์ของไทยต่อเหตุการณ์กรณีรถไฟชนรถเมล์สาย206บริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงก์มักกะสันและการสูญเสียชีวิตของประชาชนโดยขอแสดงความเสียใจไปยังรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งขอส่งกำลังใจและความอดทนแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามสถานการณ์ที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาครัฐยังคงติดตามความช่วยเหลือนะคะกรณีภัยต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็รวมไปถึงทางนราธิวาสสรุปเหตุไฟป่าซึ่งมีสถานการณ์แนวโน้มคลี่คลายไฟป่า3 อำเภอสามารถควบคุมไม่ให้ลุกลามได้แล้วนะคะ แล้วก็ภูเก็ตค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางปภ.ก็แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะ17ถึง24พฤษภาคม2569แล้วก็มีคำแนะนำดีๆของปภ.เตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตปลอดภัยแล้วก็แนะนำ5สิ่งควรเตรียมในถุงฉุกเฉินพร้อมไว้เมื่อภัยมานะคะทั้งหมดนี้ที่น้อยเกริ่นติดตามได้ในรู้ทันสารพันภัยวันนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะหลังจากที่ข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะรายงานตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยนะคะกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะซึ่งมีทั้งเคสเขียวเคสเหลืองเคสแดงเคสดำนะคะซึ่งในส่วนของรู้ทันสารพันภัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณทางข้ามรางรถไฟมักกะสันเขตราชเทวีแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายด้วยนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้โดยเร็วค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะจากที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะช่วงประมาณสักบ่าย 3:40 นะคะประมาณนั้นนะคะบวกลบกันเมื่อวานนี้พอเกิดเหตุนะคะที่รถไฟชนรถเมล์ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์นะคะก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะหลายท่านเห็นคลิปเห็นข่าวตามข่าวกันแล้วนะคะซึ่งอยู่ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสันเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็มีทั้งหมด30กว่ารายเสียชีวิต8รายระดับอาการบาดเจ็บก็มีทั้งเคสเขียวนำส่งโรงพยาบาลนะคะเคสเหลืองก็ส่งโรงพยาบาลด้วยเช่นกันแล้วก็ขณะที่เคสแดงก็มีการนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้เสียชีวิตนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการต่อไปขณะที่ทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในกิจการจอมดวงจารุวรพลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.เมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าหมายเลข2126เส้นทางแหลมฉบังชลบุรีค่ะกำลังมุ่งหน้าชุมทางบางซื่อนะคะมุ่งหน้าชุมทางบางซื่อของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งไปชนกับรถโดยสารประจำทางปรับอากาศขสมก.สาย206ค่ะบริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้แยกอโศกนะคะก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น8รายและบาดเจ็บ32รายนะคะแบ่งเป็นผู้บาดเจ็บสีเขียว15สีเหลือง15แล้วก็สีแดง2รายอันนี้อัปเดตล่าสุดตอน4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเช้านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็รอติดตามข่าวต้นชั่วโมงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะโดยที่ทางด้านคุณสิริพงษ์เองก็ได้แถลงนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรับทราบสถานการณ์แล้วแล้วก็กำชับไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลทุกแห่งให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลคาดว่าใช้เวลาพอสมควรนะคะแล้วก่อนจะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากพื้นที่เมื่อคืนนี้อันนี้เป็นข่าวที่น้อยไล่เรียงให้ได้ทราบกันก่อนนะคะว่าช่วงนะคะเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์อย่างไรแล้วมีอย่างไรบ้างนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปขณะที่ทางด้านกรุงเทพมหานครก็เตรียมรถเครนสำหรับยกรถแล้วก็รถไฟเองก็เตรียมหัวรถจักรแล้วก็อุปกรณ์สนับสนุนไว้นะคะเมื่อคืนก็มีการเรียกว่านะคะดำเนินการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การรถไฟก็นำหัวรถจักรGEK 4037มาเคลื่อนหัว GEA 4531ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนะคะออกจากพื้นที่เกิดเหตุบริเวณจุดข้ามทางรถไฟอโศกสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.ก็เคลื่อนย้ายซากรถออกจากพื้นที่ด้วยเช่นกันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะเมื่อคืนการจราจรก็เพื่อที่จะคืนการจราจรเมื่อคืนนี้ นะคะประมาณสัก2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เริ่มที่จะดำเนินการกันนะคะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยปักหลักตรึงกำลังเข้มในจุดเกิดเหตุเร่งระดมเครื่องจักรเคลื่อนย้ายซากรถทั้งหมดออกจากพื้นที่นะคะเพื่อเคลียร์เส้นทางแล้วก็คืนผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกทม.เองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยทางด้านกรุงเทพมหานครเองนะคะทางด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ยังออกมาระบุเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการที่กรณีที่เกิดขึ้นนะคะทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันร่วมกันอย่างไรก็ตามภารกิจเร่งด่วนนะคะจะรวบรวมข้อมูลของผู้ประสบเหตุเนื่องจากผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไม่สามารถระบุชื่อแล้วก็ตัวตนได้ชัดเจนนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือจากประชาชนถ้าหากพบว่ามีญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาย206ในช่วงเส้นทางบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางนายังไม่ได้กลับบ้านนะคะหรือว่าติดต่อไม่ได้ก็ขอให้ติดต่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหมายเลข0639187654 0639187654เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบแล้วก็สามารถประสานงานติดต่อกลับนะคะเพื่อแจ้งความคืบหน้าให้กับครอบครัวได้รับทราบอย่างรวดเร็วต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของทางด้านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ยังสามารถที่จะโทรแจ้งนะคะตอนนี้เพจของกรุงเทพมหานครก็ยังมีประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนที่สงสัยว่าญาติหรือว่าบุคคลใกล้ชิดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ชนรถโดยสารประจำทางสาย206แล้วก็รถยนต์หลายคันรถจักรยานยนต์ด้วยนะคะบริเวณใกล้เคียงแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้เราให้เบอร์เพิ่มเติมจากของกทม.นะคะ0639187654 0639187654 0813360935 0813360935ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการด้านอื่นๆนะคะคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งคืนในส่วนของสภาพการจราจรให้สมบูรณ์หลังตำรวจพิสูจน์สำหรับการเดินรถโดยสารต่างๆนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดขนส่งผู้โดยสารที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็อุบัติเหตุครั้ง

ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การทำงานของระบบไม้กั้นรวมถึงตรวจสอบข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถด้วยเพื่อตรวจสอบว่าพนักงานขับรถปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม่นะคะนอกจากนี้ยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณดังกล่าวเป็นระบบที่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในซุ้มควบคุมจะมีสัญญาณไฟแล้วก็เสียงเตือนเมื่อรถไฟกำลังเข้าสู่พื้นที่นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่กดควบคุมไม้กั้นขึ้นลงปิดการจราจรทั้งสองฝั่งท่านก็บอกว่าตามหลักปฏิบัติถ้าไม้กั้นยังปิดไม่สมบูรณ์สัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถส่งให้พนักงานขับรถไฟเดินรถได้และพนักงานขับรถจะต้องหยุดรถบริเวณหน้าทางตัดอย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าต้องรอผลสอบสวนจากข้อมูลนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีรถโดยสารเข้าไปคร่อมรางรถไฟซึ่งอาจเข้าข่ายประมาทหรือไม่ท่านก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวต้องรอผลการตรวจสอบนะคะผลการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนของตำรวจด้วยนะคะฝั่งตำรวจโดยจะต้องแยกการพิจารณาออกเป็น3ส่วนซึ่งก็ได้แก่ส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนของขสมกและส่วนของคดีตามกฎหมายจราจรนะคะว่ามีเรื่องของการประมาทเรื่องของการกระทำผิดอย่างไรบ้างค่ะส่วนทางด้านคุณกิติการจอมดวงจารุวรพลผู้อำนวยการขสมกท่านก็บอกว่าขสมกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยรถคันเกิดเหตุเป็นรถโดยสารประจำทางค่ะท่านก็บอกว่าวิ่งให้บริการตามเส้นทางปกติก่อนเกิดเหตุบริเวณทางรถไฟใกล้แยกอโศกซึ่งขสมกก็ได้ทำประกันภัยกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยแล้วก็ยังมีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยสารนะคะผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นรายละ 1,500,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและสามารถขยายวงเงินได้สูงสุดถึง 500,000 บาทตามเงื่อนไขการรักษาและประกันภัยขณะเดียวกันนะคะท่านก็บอกว่าขสมกจะเร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดรวมถึงเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขสมกจะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทุกท่านอย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงจะเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดความรับผิดชอบทั้งหมดของขสมกให้ผู้เสียหายและครอบครัวได้รับทราบอย่างชัดเจนต่อไปค่ะทางด้านคุณสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรตินะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็ยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยกู้ภัยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ที่เข้าระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็วนะคะยังมีส่วนของจิตอาสาต่างๆด้วยนะคะสำหรับกรณีประชาชนที่เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์ก็ยืนยันนะคะว่ากระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยมาโดยตลอดทั้งรถโดยสารสาธารณะรถนักเรียนและระบบขนส่งทุกประเภทในการกำชับมาตรการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่หลังเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นนะคะพร้อมกับระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเพิ่มเติมนะคะถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะคล้ายกันหลายครั้งคุณสิริพงษ์ก็ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจัดทำข้อเสนอและมาตรการแก้ไขทั้งในจุดดังกล่าวแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นทั่วประเทศเพื่อเสนอต่อไปขณะที่ผู้ว่ากทม.อย่างที่ได้นำเสนอไปนะคะท่านก็ได้พูดถึงในส่วนของการที่ประชาสัมพันธ์นะคะกทม.ก็เร่งติดตามอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยถ้าหากญาติหรือบุคคลใกล้ชิดนะคะยังไม่กลับบ้านหรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ที่เป็นญาติพี่น้องบุคคลใกล้ชิดที่เดินทางโดยสารของสาย206นะคะก็สามารถที่จะติดต่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้ที่0639187654 0639187654ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข่าวที่ออกไปตั้งแต่เมื่อวานก็มีหลายคนนะคะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ในส่วนของการสอบถามทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์นะคะถึงเรื่องของการที่จะ
ติดตามผู้ให้เกิดความชัดเจนว่าใครผิดใครถูกอย่างไรนะคะซึ่งท่านก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีนโยบายโยนความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายถ้าพบว่าหน่วยงานหรือบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมย้ำว่ากระทรวงคมนาคมไม่มีอำนาจตัดสินว่า

0: ใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูกแต่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานองค์ประกอบแวดล้อมแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดของคดีก่อนสรุปผลนะคะก็ต้องนะคะให้ได้ทราบว่าใครต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าหากผลสอบชี้ไปที่ฝ่ายใดใครเป็นคนผิดก็ดำเนินการตามนั้นซึ่งยืนยันว่าไม่มีโยนความผิดให้ใครทั้งฝั่งรถไฟและรถเมย์ย้ำว่าผิดก็ว่ากันไปตามผิดตำรวจต้องดูหลักฐานทั้งหมดเพื่อสรุปคดีซึ่งกระทรวงไม่มีหน้าที่ตัดสินค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของการจัดการพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าเก็บพยานหลักฐานพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเครนรถลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและก็เร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะซึ่งกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆด้วยนะคะโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้นะคะส่วนทางด้านคุณอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้รายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะเบื้องต้นจะเร่งดำเนินการประสานการเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและก็จัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นก็พบว่าเครื่องกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมอย่างที่รายงานไปดังนั้นนะคะท่านก็บอกว่าเป็นจังหวะดังกล่าวที่พนักงานเนี่ยนะคะด้วยความที่สาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรแล้วก็ขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันนะคะทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดนะคะซึ่งเมื่อคืนก็มีข่าวออกเยอะมากนะคะส่วนทางด้านท่านพลตำรวจเอกตรัสพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ยืนยันนะคะในส่วนของคนขับรถเมล์และรถไฟเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะคะก่อนที่จะร่วมหารือแล้วก็รับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะขณะที่ปอพอเองนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอนายธีรพัฒน์คัชมาศท่านอธิบดีปอพอก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนแล้วก็ตรวจสอบกรณีดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเร่งประชุมหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะซึ่งในส่วนของทางด้านกรุงเทพมหานครเองนะคะรวมไปถึงปอพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานทุกหน่วยงานค่ะคมนาคมการรถไฟนะคะรวมไปถึงขอสมกต่างๆก็นะคะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะทุกหน่วยงานตอนนี้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประชุมหารือกันนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็คนที่สูญเสียจากอุบัติเหตุดังกล่าวด้วยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของการนำส่งโรงพยาบาลต่างๆนะคะคือเหตุเกิดประมาณบ่าย 3:40 นะคะประมาณ4โมงเย็นประมาณแค่นั้นเองนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งท่านอธิบดีปอพอท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เองก็ได้นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทั้งคาเมเรียนโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลจุฬาลงกรโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะคะกรมการแพทย์ทหารบกเมื่อวานก็จัดทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าพื้นที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะร่วมคัดแยกผู้บาดเจ็บแล้วก็เร่งปฐมพยาบาลในเบื้องต้นด้วยล่าสุดนะคะในส่วนของการได้รับภารกิจผู้ป่วยอาการหนักเมื่อวานนี้เป็นชายไทยอายุ18ปี1รายกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บทางสมองแล้วก็มีอาการกระดูกต้นแขนซ้ายหักตอนนี้ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยศัลยแพทย์ได้นำตัวเข้าห้องผ่าตัดสมองทันทีค่ะพร้อมกับ ีทีมแพทย์กระดูกร่วมประเมินอาการอย่างเป็นระบบเบื้องต้นยังคงมีสติแล้วก็สื่อสารได้นะคะซึ่งทางกองทัพบกก็พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤตซึ่งการจะส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกนะคะในการใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อปกป้องดูแลและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยในทุกสถานการณ์อย่างทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้บาดเจ็บเบื้องต้น32รายนะคะกระจายไปรักษาตัวหลายโรงพยาบาลแล้วก็เบื้องต้นจะมีการสืบสวนสอบสวนกันให้นะคะได้ติดตามข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งหลักวิทยาศาสตร์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยทุกหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนพนักงานรถไฟนะคะพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะด้านมาตรการการเยียวยาผู้ประสบเหตุขสมกมีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งกระทรวงก็พร้อมจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวและผู้สูญเสียรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้แล้วการเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันเมื่อวานนี้ก็มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้มีขบวนรถตกค้าง4เที่ยวก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่แล้วเสร็จก่อนนะคะจึงเคลื่อนย้ายขบวนรถแล้วก็เปิดเส้นทางกันได้นะคะการรถไฟเองก็เร่งดำเนินการเรื่องการพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนด้วยนะคะด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ออกมาระบุนะคะมีการนำส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่เป็นที่เรียบร้อยส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในโครงสร้างรถประจำทางแล้วก็ถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลนะคะตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมเพื่อเตรียมส่งไปตรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะพิสูจน์อัตลักษณ์พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจทางนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูก็ยืนยันจะเป็นผู้อำนวยการจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชกลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะก็ย้ำกันนะคะว่าในส่วนของกทม.เองนะคะประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องหรือบุคคลใกล้ชิดที่เดินทางโดยรถโดยสารสาย206ดังกล่าวที่ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านหรือยังไม่สามารถติดต่อได้ก็ขอให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะที่0639187654นะคะเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของท่านนายกเองท่านก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะคะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อคืนท่านก็บินด่วนกลับมาแล้วก็เข้าไปติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังระบุเพิ่มเติมผ่านทางทีมโฆษกนะคะรัฐบาลออกมาด้วยนะคะในส่วนของการลงพื้นที่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้องไอซียูห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นนะคะโรงพยาบาลราชวิถีก็รับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์ทั้งหัวรถจักรนะคะแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์ต่างๆในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการชี้แจงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าเฉี่ยวชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงด้วยนะคะผ่านเพจเมื่อวานนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ระบุว่าตามที่เกิดอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่2126เส้นทางท่าเรือแหลมฉบังบางซื่อเฉี่ยวชนกับรถประจำทางระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์แยกอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569เมื่อเวลา 15:41 นาทีที่ผ่านนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานที่ผ่านมานะคะจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณดังกล่าวยอดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ก็ชี้แจงผ่านเพจนะคะหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันทีได้มีการประสานร่วมกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหรือดับเพลิงนะคะแล้วก็หน่วยกู้ภัยในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้พร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินรถดังนี้ค่ะ1ขบวนรถธรรมดาที่277กรุงเทพหัวลำโพงกบิลบุรีถึงสถานีมักกะสันเวลา 15:44 น. ตามเวลารอเปิดทาง2ขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเทรากำหนดออกจากกรุงเทพเวลา 16:35 นาทีรอเปิดทางเช่นกันนะคะ3ขบวนรถพิเศษชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงชุมทางฉะเชิงเทรากำหนดออกจากกรุงเทพเวลา 16:55 นาทีรอเปิดทาง4ขบวนรถธรรมดาที่282กบินบุรีกรุงเทพหัวลำโพงถึงสถานีหัวหมากเวลา 16:38 นาทีช้า6นาทีรอเปิดทาง5ขออภัยค่ะขบวนรถธรรมดาที่284จุกเสม็ดกรุงเทพหัวลำโพงถึงสถานีหัวหมากเวลา 17:36 นาทีตามเวลาก็รอเปิดทางนะคะแล้วก็ขบวนที่6นะคะขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงปราจีนบุรีกำหนดออกจากกรุงเทพ 17:40 นาทีก็รอเปิดทางนะคะซึ่งทั้งนี้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นต้องขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวนนะคะโดยประสานขอความร่วมมือจากขสมก.ก็จัดรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปสถานีหัวหมากเพื่ออำนวยความสะดวกที่จะเดินทางต่อไปยังปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่การรถไฟก็ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตอนนี้ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานบัญชาการเหตุการณ์และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้รวมถึงประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วนนะคะทางนี้การรถไฟก็พร้อมที่จะให้การดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุดเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินรถในบางขบวนและอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถและติดตามตำแหน่งขบวนรถด้วยนะคะแล้วก็หากพบเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทย022725068 022725068และ0970701978 0970701978หรือสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1690 1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหน่อยนะคะในศูนย์ของโรงเรียนบ้านแม่ขาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นเกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็เกิดวาตภัยทำให้อาคารโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามด้วยเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าด้วยนะคะแล้วเราก็จะไปติดตามในส่วนของการเตือนนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันนี้นะคะ 17-24 พฤษภาคมแล้วก็นอกจากนี้ที่นราธิวาสผู้ว่าเองก็สรุปเหตุไฟป่านะคะแล้วก็มีแนวโน้มคลี่คลายไฟป่า3อำเภอสามารถควบคุมไม่ให้ลุกลามได้แล้วนะคะส่วนที่ภูเก็ตก็แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะจนถึงวันพรุ่งนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันราคาทองคำนั้นมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงอาจทำให้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการเกิดมิจฉาชีพและการชิงทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขับเคลื่อนนโยบายในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงขอเตือนภัยถึงมิจฉาชีพที่อาจมากับราคาทองที่กำลังมีราคาพุ่งสูงเนื่องด้วยสถานการณ์ราคาทองคำที่พุ่งสูงอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้ผู้ที่มีทองคำอยู่ในมืออยากนำทองออกมาขายหรือบางรายอยากนำเงินไปลงทุนเพื่อเก็งกำไรจึงขอฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสในจังหวะนี้สร้างกลลวงหลอกประชาชนให้หลงเชื่อโดยอาจมีวิธีรูปแบบในการหลอกลวงเช่นขายทองปลอมร้านค้าออนไลน์บางแห่งมักจะนำทองปลอมมาขายไม่ว่าจะเป็นทองสอดไส้หรือทองโคลนนิ่งซึ่งมิจฉาชีพจะหาสารพัดวิธีทำทองคำปลอมให้มีความใกล้เคียงกับทองจริงมากที่สุดดังนั้นควรเลือกร้านทองที่มีสถานที่ตั้งชัดเจนหรือเลือกร้านค้าที่เป็นสมาชิกของสมาคมทองคำเพื่อลดโอกาสการถูกหลอกขายทองปลอมการหลอกชวนลงทุนออมทองมิจฉาชีพจะประกาศเชิญชวนให้ลงทุนออมทองทางออนไลน์อ้างว่าสามารถออมเป็นรายวันหรือรายเดือนใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ผลตอบแทนสูงสุดท้ายเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็จะหนีหายไปไม่ส่งมอบทองที่ลงทุนให้แต่อย่างใดดังนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือให้ดีก่อนทุกครั้งและอีกข้อควรระวังคือการลักทรัพย์หรือการวิ่งราวทรัพย์การสวมใส่ทองซึ่งเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าสูงจะยิ่งดึงดูดให้โจรก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์หรือฉกฉวยเอาทองของเราไปได้ดังนั้นหากจำเป็นต้องสวมใส่ทองไปในสถานที่ต่างๆควรเพิ่มความระมัดระวังในทรัพย์สินของตนเองให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้พบปอแสอาชญากรรมยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
8: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
9: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
10: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
11: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
12: มีการรุดทางสารพันภัยกับน้อยชัยศิลป์คนคล่อมพร้อมทีมงานกันต่อนะคะเมื่อฟังผู้ชมคะไปตามดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านก็ไปติดตามเหตุวาตภัยโรงเรียนบ้านแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เร่งฟื้นฟูอาคารเรียนที่เสียหายนะคะแล้วก็ย้ำว่าเด็กๆทุกคนต้องมีที่เรียนปลอดภัยท่านเปิดเทอมพรุ่งนี้นะคะ18พฤษภาคมนะคะเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนบ้านแม่ขาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ณอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพของโรงเรียนบ้านแม่ขาซึ่งสืบเนื่องจากค่ำของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดวาตภัยทำให้อาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนัก2หลังนะคะโครงสร้างหลังคาพังเสียหายคือเป็นหลังที่เด็กๆป.4ถึงป.6เรียนเลยค่ะนะคะทำให้เสียหายเป็นวงกว้างระบบไฟฟ้าชำรุดทั้งหมดอาคารอนุบาล2อนุบาล3ก็เสียหายด้วยนะคะขณะที่มีทางนายอำเภอฝางผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับจากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นนะคะก็มีการขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมบูรณะทั้งสิ้น681,100 บาทนะคะมีการแบ่งเป็นงบซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาแล้วก็งบปรับปรุงระบบไฟฟ้าเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้คำแนะนำเชิงนโยบายในการจำแนกนะคะแล้วก็แยกคำของบประมาณแต่ละส่วนออกจากกันเพื่อให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทนะคะซึ่งอยู่ในอำนาจการอนุมัติโดยตรงเพื่อความรวดเร็วสำหรับแนวทางการบริหารจัดการวันเปิดเรียนภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ในวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะคะ18พฤษภาคมนี้ก็ได้มีการวางแผนเผชิญเหตุจัดพื้นที่เรียนชั่วคราวโดยกำหนดให้นักเรียนชั้นป.4ถึงป.6ค่ะย้ายไปเรียนอาคารเรียนสำรองส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ก็ย้ายไปใช้พื้นที่อาคารห้องสมุดชั่วคราวโดยมีกำลังพลจากหน่วยทหารตำรวจและก็จิตอาสาในพื้นที่ร่วมระดมกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์และขนย้ายอุปกรณ์การเรียนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ไฟป่าที่นราธิวาสกันค่ะซึ่งทางด้านนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านก็อัปเดตสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ล่าสุดนะคะว่าเกิดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่3อำเภอค่ะคืออำเภอยี่งอซึ่งเกิดไฟป่าในพื้นที่หมู่1ตำบลตะปอเยาะมีพื้นที่เสียหาย850ไร่อำเภอตากใบปกคลุมนะคะพบกลุ่มควันปกคลุมเล็กน้อยเป็นบางจุดในพื้นที่บ้านปลักปลาหมู่5ตำบลโคสิตและอำเภอสุไหงปาดีพบกลุ่มควันเล็กน้อยเป็นบางจุดบริเวณพื้นที่หมู่11ตำบลสุไหงปาดีพื้นที่เสียหายรวมกว่า 1,077 ไร่นะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ไม่มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายตอนนี้ควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปนะคะควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามได้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มมีฝนตกเข้าไปช่วยก็เลยช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพื้นที่อำเภอยี่งอได้มีการดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้ว่านราธิวาสซึ่งใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลอัดน้ำร่องอัดน้ำลงร่องน้ำแล้วก็ชั้นดินเพื่อความชุ่มชื้นคุมไฟใต้ดินให้ดับสนิทนะคะแปลนที่2ก็ยังพบควันหนาแน่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเติมน้ำแล้ว10ร่องจากกว่า80ร่องคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ถ้าไม่มีฝนช่วยนะคะส่วนแปลนที่2ตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นนะคะแปลนที่3ก็ยังพบกลุ่มควันบางจุดนะคะคาดว่าจะคุมได้ภายใน 2-3 วันนี้นะคะมีการปรับแผนบริหารจัดการน้ำหลังจากคลองลดลงด้วยนะคะแล้วก็เตรียมประชุมอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อตั้งชุดลาดตระเวนเชิงรุกคุมพื้นที่ป่าสมบูรณ์ขอความร่วมมือประชาชนด้วยนะคะงดจุดไฟในเขตป่าเด็ดขาดป้องกันไฟลุกลามซ้ำในส่วนของการสนับสนุนนั้นก็มีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินสำรวจแล้วก็ทิ้งน้ำดับไฟ57เที่ยวบินใช้น้ำดับกว่า 28,500 ลิตรนะคะแล้วก็รวมถึงปฏิบัติการฝนหลวงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะในส่วนของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาที่ทำให้มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นซึ่งผู้ว่านราธิวาสก็ย้ำว่าแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าทุกหน่วยก็ยังคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านภูเก็ตนะคะมีการแจ้งเตือนนะคะพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงวันพรุ่งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ให้ระมัดระวังกันนะคะซึ่งกรมอุตุคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มด้วยนะคะก็เลยสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784-1784ค่ะนอกจากนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ในส่วนของการแจ้ง6จังหวัดภาคกลางนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะช่วงวันนี้ค่ะ 17-24 พฤษภาคม2569นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครซึ่งปภ.ก็จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเครื่องมือชุดอุปกรณ์ชุดเคลื่อนที่เร็วต่างๆไว้คอยนะคะเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็นอกจากนี้นะคะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือสายด่วนนิรภัย1784-1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินั้นนะคะปภ.เองก็แนะนำเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเพื่อชีวิตปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำเตือนนะคะใส่ใจต่อคำเตือนเตรียมของใช้ที่จำเป็นเรียนรู้วิธีป้องกันอย่างถูกวิธีและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดค่ะส่วน5สิ่งที่ควรเตรียมในถุงฉุกเฉินพร้อมไว้เมื่อภัยมานั้นนะคะในส่วนของการเตรียมนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มของใช้ในชีวิตประจำวันของใช้จำเป็นในช่วงเกิดเหตุเกิดภัยเอกสารสำคัญแล้วก็ยารักษาโรครวมถึงชุดปฐมพยาบาลด้วยค่ะคุณผู้ฟังชมคะนี่คือความห่วงใยจากรู้ทันสารพันภัยที่ฝากถึงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของการระวังการหลอกลวงก็เช่นกันค่ะนะคะรู้ทันสารพันภัยเองก็ยังฝากกันนะคะในเรื่องของการระวังภัยมิจฉาชีพเหล่านี้โดยทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบท่านก็เป็นห่วงค่ะนะคะหลังจากมีการเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินทิปค่ะบอกว่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแล้วก็แอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่ไม่ได้รับตั๋วไม่ได้เดินทางด้วยนะคะเสียหายกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดสคบก็ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีเครื่องบินทิปลักษณะนี้เนี่ย8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติกรรมเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือคุณผู้ฟังคือช่วงแรกเนี่ยคนซื้อได้ตั๋วและเดินทางจริงเกิดการบอกต่อจากนั้นตั้งแต่เมษายน2569บริษัทเนี่ยเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วแล้วก็เรียกว่าเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นโซนต่างค่ะน้ำมันค่ะภาษีสนามบินพอโอนเพิ่มก็ไม่ได้ตั๋วอีกนะคะพอทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดแล้วก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลนะคะโดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกเองก็ให้ความสำคัญในการปกป้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยแต่รัฐมนตรีสุภมาศนะคะท่านก็สั่งการให้สคบค่ะได้ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิโดยเร็วที่สุดตอนนี้พนักงานเจ้าหน้าที่เชิญผู้บริโภคแล้วก็มีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งจะได้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมแล้วก็ยืนยันว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสแล้วก็ช่วยเหลือผู้เสียหายเดินคู่ขนานกันทุกเคสค่ะนอกจากนี้ท่านก็ได้กำชับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้แล้วก็มั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนจะไม่ตกหล่นนะคะแล้วก็ท่านก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนยึดหลัก3เช็คค่ะก่อนโอนได้แก่นะคะเช็คก่อนโอนทุกครั้งเลยนะคะเช็คตัวตนควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือถ้าจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่หรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวหรือผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่ดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายจริง นะคะหรือไม่ก็เช็คราคาด้วยระวังตั๋วราคาถูกผิดปกติอันนี้ก็ต้องเช็คราคาด้วยนะคะเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลักนะคะนอกจากนี้เช็คเงื่อนไขการโอนด้วยนะคะโดยเฉพาะเลี่ยงโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาถ้าถูกขอโอนเงินเพิ่มเพื่อแก้ดินเก่าก็ให้สันนิษฐานว่านี่แหละเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบก็จะเอาจริงทุกรายไม่ปล่อยลอยนวล นะคะขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบครอบทุกครั้งก่อนโอนเงินด้วยนะคะอย่าโอนนะคะบางอย่างเนี่ยหลอกมาหลายรูปแบบมากๆก็ระมัดระวังกันด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะคะเมื่อฟังผู้ชมยังมีเรื่องของนอมินีด้วยที่รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนะคะท่านนายกก็สั่งในส่วนของกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบนอมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนะคะแล้วก็รัฐบาลยังบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนกว่า23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีนะคะลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดด้วยนะคะฝากกันด้วยนะคะผู้ชมไม่ว่านะคะจะโอนเงินจะออกจากกระเป๋าเราหรือว่าจากแอปจากมือถือเรานะคะเรามาระวังกันให้ดีเพื่อความปลอดภัยเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเลยนะคะกับรู้ทันสารพันภัยน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับมาสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
10: ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่2126เกี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้หน้าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้ระบบไฟกั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 น.จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
11: นางสาวกัลยารักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูการผลผลิตในปีนี้
12: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสกต.นะคะแล้วก็มีผ่านในบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะที่เข้ามาบ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลพุทธนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยสิ้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
11: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดชัดชัยคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510ถึง512
4: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
5: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้พวกก็เห็นมาชาติเช่นเคยนะครับรายการอปมช.คุยข่าวของเราวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569แล้วนะครับแป๊บๆเลยวันหวยออกอีกแล้วนะครับเมื่อวานใครโชคดีบ้างยกมือขึ้นนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนี้คุยกันสบายๆในสไตล์วันหยุดนะครับกับอปมช.คุยข่าวเรื่องราวของพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ส่วนกลางด้วยนะครับมีข่าวอะไรก็พอหยิบมาเล่าสู่กันฟังได้ในช่วงนี้คุยกันไปนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนออกไปไหนมาไหนดูเตือนภัยรอบตัวก่อนนะครับเพราะว่าเตือนมาด้วยนะครับเรื่องฝนฟ้าพยากรณ์นี่เราเป็นยังไงช่วงนี้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวแถวไหนแถวบ้านเราก็จะมีตอนนี้งานโอท็อปหน้าสารกลางทำไมไม่ต้องไปไกลไปแถวนี้แหละแถวบ้านเราทำแล้วก็มีการคิกออฟด้วยวันที่15ที่ผ่านมาคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยพุ่มพวงนะครับขวัญใจไทยบ้านนะครับได้จะนำรายละเอียดมาเล่าสู่กันฟังพร้อมกับบทเพลงเพราะๆอยู่ด้วยกันไปถึง5โมงเช้าเลยอย่าเพิ่งหนีจากกันนะครับการรายการนี้นะครับ
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องฝนฟ้าพยากรณ์มาฝากท่านผู้ฟังนะทั้งผู้ว่าของเราก็เตือนภัยด้วยนะครับจากอุตุนะครับเตือนมานะครับปภ.ด้วยนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมขังนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมช่วงนี้ก็ฝนตกชุกหน่อยในชลบุรีบ้านเราหลายพื้นที่เลยนะครับฝนเทลงมาก็ท่วมขังกันนะครับข้อควรปฏิบัติก็อย่าลืมนะครับติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่ระวังอันตรายจากสัญจรบริเวณที่มีฝนตกหนักระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องจุดเสี่ยงที่เคยนะเกิดน้ำท่วมนะครับแล้วก็พื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันนั่นเองพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับให้เตรียมความพร้อมขนของขึ้นที่สูงสำหรับเกษตรกรในป้องกันผิดผลิตผลทางเกษตรที่อาจได้รับความเสี่ยงหายนะครับด้วยความห่วงใยจากผู้ว่านริศนิรามัยวงศ์นะครับผู้ว่าของเรานั่นเองปภ.นะครับเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินก็โทรไปได้เลยนะครับแจ้งเหตุ1784นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เข้าฤดูฝนแล้วทางอุตุประกาศมานะครับว่าเข้าสู่ฤดูกาลเขาเรียกเปลี่ยนถ่ายฤดูฝนจะมาจากฤดูร้อนก็มาสู่ฤดูฝนหลังแห่นางแมวแห่บังไฟใช่ไหมทุกวันนางแมวไม่ได้แห่ละเพราะว่ามีโครงการฝนหลวงนั่นเองคนหลวงก็มาช่วยทำฝนต่างๆโดยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์นะครับมาช่วยเหลือท่านนะครับไม่ต้องไปแห่นางแมวแล้วนะครับฝนตรงไหนไม่ต้องก็ขอไปได้เลยแจ้งไปที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกภาคนะครับมีทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับมาดูคาดการฤดูฝนปี2569การเริ่มต้นวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและถึงโน่นกลางเดือนตุลาคมฝนนะครับฤดูฝนก็จะอยู่ในช่วงนะครับพฤษภาคมเราก็ฝนตกอยู่ที่40-60ฝนมากขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็ภาคตะวันออกของเรานะครับกลางเดือนมิถุนายนรวมไปถึงภาคใต้ก็อยู่ที่60-80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับก็ดูแลกันไปปลายเดือนมิถุนายนกันกรกฎาคมฝนอาจจะขาดแคลนน้ำด้วยนะครับปีนี้ก็จะมีทั้งฝนมีทั้งแรงมีทั้งฤดูร้อนโอ้ยหนักมากสิงหากันยาช่วงนั้นฝนจะตกหนักมากนะครับอย่าลืมดูแลพื้นที่ของเราก็แล้วกันครับตุลาในตุลาจะเข้าช่วงเช้าจะอากาศเริ่มเย็นแล้วตุลาออกพรรษาใช่ไหมช่วงพรรษาจะเป็นเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็ดูแล้วกันนะครับคำเตือนไปเลยนะครับจำไว้นะครับเดือนสิงหาและกันยามีฝนตกชุกแล้วก็หนักหนาแล้วก็แน่นด้วยหนักแน่นด้วยนะครับโปรดระมัดระวังฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะอย่าลืมนะครับสิงหากันยานี้นะครับอุตุเตือนไว้นะครับ1182สายด่วนมีทุกหน่วยงานด้วยก็อันนี้ของกรมอุตุนะครับมีปัญหาก็โทรไปได้เลยนะครับฤดูฝนเข้ามาแล้วนะครับไปถึงนู่นยันตุลาออกพรรษาช่วงนี้ก็จะมีโครงการรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็เข้ามาบริหารประเทศจัดการแถลงนโยบายแต่นี่ก็โครงการต่างๆก็ออกมาเพราะว่าเขาเป็นห่วงโดยที่ผู้ว่าสั่งเลยนี่เขาบอกอุตุประกาศให้เขาดูฤดูฝน15พฤษภาคม มาไทยสั่งผู้ว่า54จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก 15-18 พฤษภาคมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงผู้ว่าจังหวัดเราก็ประกาศไปแล้วช่วง 14-18 นะครับเตรียมรับมือได้เลยพื้นที่ไหนที่เคยมีปัญหาเสี่ยงสุ่มเสี่ยงก็เตรียมต้อนรับยกของขึ้นที่สูงอะไรเนี่ยน้ำท่วมขังเป็นประจำในพื้นที่แต่ละพื้นที่จะรู้ว่าภูมิประเทศของตัวเองว่าควรจะทำอย่างไรก็อย่าลืมนะครับอย่าประมาทก็แล้วกันนะครับช่วงนี้นะครับอุตุเตือนมาแล้วนะศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเพื่อติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากช่วง 15-18 พฤษภาคมกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดนะครับเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและความประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงอุทกภัยประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือได้นะครับผ่านสายด่วนนิรภัย1784นั่นเองนะครับเมื่อวานนะครับเลขสวย1784เราไปเรามานะครับแล้วก็วันนี้นะวันนี้สมัยวันที่16เมื่อวานคือวันตอนเย็นนะครับทางนายกเปิดเวทีหารือผู้ประกอบการพูดแล้วก็รัฐบาลฟังรับข้อเสนอเอกชนเป็นวาระเศรษฐกิจเร่งด่วนปลดล็อกอุปสรรคขยายการลงทุนสร้างงานสร้างรายได้ครับเคลื่อนเศรษฐกิจนะมีการรับประทานอาหารเย็นลงกันแล้วก็คุยกันไปก็ชนเป็นคนพูดเจอรัฐก็ฟังนะครับมาดูรายละเอียดกันทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับเปิดเวทีหารือร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับโดยเป้าหมายสำคัญของการหารือครั้งนี้คือการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้รัฐบาลสามารถส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในทุกอุตสาหกรรมนะครับให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยการความสะดวกและสนับสนุนปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนอนุญาตที่ซ้ำซ้อนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการลงทุนการจ้างงานและก็สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งข้อเสนอของภาคเอกชนแบ่งเป็น4กลุ่มยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ประชาชนครับตามด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ทางนายกแล้วก็สุภจีปล่อยขบวนรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน69นะครับซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลไทยช่วยไทยนั่นเองทางนายนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการไทยช่วยไทยนะครับลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนพร้อมกำนันสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านรถพุ่มพวงนะครับร้านค้าชุมชนและจุดบริการไปรษณีย์ไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้ประกอบการนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากตั้งเป้านะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากไม่น้อยกว่านะครับ280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศขอให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นได้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2569นะครับโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะรับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟรีสการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดนะครับของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์ที่ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้างได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนแล้วก็รถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนอีกทั้งยังนะครับได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นนะครับ Starter Kit โดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นรถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นนะครับเพื่อทดลองตลาดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าแต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดนะครับติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งจะช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพวงและร้านค้าชุมชนนะครับเนี่ยเป็นโครงการเปิดไปแล้วนะครับจังหวัดชลบุรีเราก็คิกออฟตามมานะครับโดยท่านผู้ว่าเมื่อวันที่15เนี่ยรวมไปถึงอำเภออื่นๆด้วยนะครับภายในตัวจังหวัดก็จะมีท่านผู้ว่านะครับชลบุรีเดินหน้าเมืองสะอาดนะครับเมื่อวานใช่ไหมกับเมื่อวานก็มีของวันหยุดนี่เพราะว่านี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเพราะว่าเนี่ยลงพื้นที่นะก็บอกนโยบายเขาชลบุรีเดินหน้าเมืองสะอาดนะครับนาริศนิราภัยนะครับนำทัพบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ผ่านบางย่านบางพระพร้อมมอบสุงยุปันสุขบรรเทาทุกคนทำงานโครงการขวัญใจประชาชนนะครับวันที่16ที่ผ่านมานะครับเวลา9นาฬิกานายนริศนิราภัยวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีของเราก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์นะครับในครั้งที่10แล้วนะครับณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางพระพร้อมด้วยนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดนายเจตศิรฤชานะครับท้องถิ่นจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสำนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับสำนักนโยบายรักษาความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างเนี่ยเยอะแยะเลยเพื่อเข้าร่วมนะครับรวมไปถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นบรรณผู้ใหญ่บ้านตลอดจนอาสาสมัครท้องถิ่นอทร.นะครับและประชาชนจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรักษาความสะอาดนะครับและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างยั่งยืนกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการรวมพลังทำความสะอาดครอบคลุมพื้นที่ถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3ตั้งแต่กมที่11บวก500ถึงกม113บวก400ในเขตเทศบาลตำบลบางพระอำเภอศรีราชาโดยการกวาดดินแล้วก็ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนสุขุมวิทนะเก็บขยะบริเวณทางเท้าริมถนนจัดระเบียบสายไฟแล้วก็สายสื่อสารตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ริมทาง

รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วผู้ว่านะครับได้มอบถุงเป็นปันสุกนะจำนวน30ชุดให้เก็บกลุ่มคนงานรถขยะนะครับคนงานทำความสะอาดแล้วก็คนงานตัดหญ้าของเทศบาลตำบลบางพาเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพตามนโยบายไทยช่วยไทยนะครับกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายช่วยเปลี่ยนโฉมพื้นที่สาธารณะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความตระหนักนะครับด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนเป็นรูปธรรมเป็นผู้นำต้องทำก่อนใช่ไหมทำธรรมเนียมปฏิบัติก็ผู้นำต้องทำก่อนผู้ว่าลงนำทีมหลายๆผู้ว่าทำมาหลายรอบนะหลายสัปดาห์เป็นโครงการตลอดปีนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับวันที่15ใช่ไหมวันที่15ก็เป็นวันคิกออฟจังหวัดชลบุรีแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยนี่แหละดึงเครือข่ายรถพุ่มพวงลงพื้นที่ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนวันที่15พฤษภาคม69นะครับเวลา7โมงครึ่งนะครับนายนฤทธิ์ ดิลาภัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีตลาดโต้รุ่งนั่นเองนะครับขานรับนโยบายรัฐบาลมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านพร้อมสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านหน้าค่าน้ำมันสินค้าต้นทุนและแก่ผู้ประกอบการนะครับภายในงานก็มีนางขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดนายวรจักรสถาพรพิญโยในอำเภอเมืองชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอผู้แทนกอรมน.ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งกิจกรรมภายในงานนะครับมีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมในโครงการกับอำเภอเมืองชลบุรีในระยะแรกนะครับจำนวน25คันพร้อมมอบชุดจำนวนนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคใช้เป็นสินค้าต้นทุนตั้งต้นให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อช่วยลดระดับต้นทุนแล้วก็เสริมสภาพคล่องในการสั่งซื้อสินค้าในรอบถัดไปการดำเนินโครงการดังกล่าวนะครับเป็นการขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายส่งรถพุ่มพวงจำนวน 3,800 คันนะครับพร้อมจัดจุดจำหน่ายสินค้าอีก 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนในระดับหมู่บ้านนะครับสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งสิ้น53รายและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระยะแรก25รายแบ่งเป็นรถจากรถยนต์นะครับ2รายรถ3ล้อข้างพ่วงข้างอีก19รายรถจักรยานยนต์4รายนะครับส่วนผู้สมัครที่เหลืออีก28รายได้ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อพิจารณาในรอบถัดไปนะครับทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในระยะแรกจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับเพื่อลดต้นทุนในการประกอบอาชีพประกอบด้วยนะครับการสนับสนุนค่าน้ำมันนะครับผ่านการ์ดฟรีสการ์ดหรือว่าท็อปอัพการ์ดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับเงินอุดหนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับเงินอุดหนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับเงินอุดหนุน750บาทนะครับต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดชลบุรีได้มีการคิกออฟนะครับโครงการพร้อมกันทั้ง11อำเภอเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงนะครับวันนั้นก็มีหลายจุดเลยนะก็ว่าจะเป็นอำเภอต่างๆในอำเภออะไรอำเภอนี่ก็มีที่จัดก็มีบ้านบึงนะครับโดยนายพงษ์สิทธิ์ปิจนันรองผู้ว่าก็ไปเปิดคิกออฟยูโนนะครับที่อำเภอบ้านบึงโครงการไทยช่วยไทยเช่นกันนะครับที่บ้านบึงส่วนอำเภอนี้ก็มีนะนี่อำเภอศรีราชาเนี่ยก็ท่าน
รองผู้ว่าอีกท่านหนึ่งก็ไปทำพิธีเปิดอยู่โน่นนายชัยพรเพ็ญพิรมรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยเช่นกันนะครับที่อำเภอศรีราชานะครับก็มีกิจกรรมเหมือนกันเลยแต่ว่ารถหลั่นลงไปนะอย่างเช่นนะครับอำเภอศรีราชานะครับสำหรับจังหวัดเนี่ยจังหวัดศรีอำเภอศรีราชาได้รถได้4คันนะครับประกอบด้วยรถยนต์1คันรถ3ล้อพ่วงข้างเนี่ยแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับสินค้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจำนวนรถเนี่ยจะน้อยลงแต่ละอำเภอไม่เหมือนกันอำเภอเมืองได้เยอะกว่าประชากรเยอะอะไรประมาณนี้นะครับและอีกอำเภอหนึ่งอำเภอพันธองก็จัดทั้งหมดจัดทั้งหมดเลยอำเภอ11อำเภอจัดหมดพร้อมกันเลยนะคิกออฟวันที่15นะครับที่อำเภอพันธองก็จัดนะครับที่ว่าการอำเภอพันธองนายอาริศราเจริญชาสีรองผู้ว่าจังหวัดก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยเช่นกันนะครับตอนนั้นก็ไปกันเนี่ยโอ้มีทุกที่เปิดพร้อมกันเลยนะครับผลการเปิดกิจกรรมที่อำเภอพันธองส่วนของจังหวัดประชลบุรีคิกออฟโครงการพร้อมกันทั้งหมด11อำเภอนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานยกระดับคุณภาพชีวิตใครอยู่พื้นที่ไหนเห็นรถพุ่งผ่านไหมที่บ้านผ่านประจำนะครับคงรถพุ่งมีนานแล้วนะครับในชุมชนของเราก็เป็นกิจกรรมที่ผู้อะไรชาวบ้านทำมาหากินมานานแล้วเป็นรากหญ้านั่นเองในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดก็มีนะวิ่งกันทุกหมู่บ้านนะโครงการรถพุ่งเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะขายอยู่ในเมืองใช่ไหมในกรุงเทพในเมืองใหญ่ๆใช่ไหมวิ่งไปตามตอกซอกซอยเดี๋ยวพวกผลผลอาหารสดผักสดเครื่องปรุงอาหารเขาบริการตามตอกซอยแต่ในตัวนี้ก็ขยายเป็นกิจการเยอะแยะทั่วประเทศแล้วนะครอบคลุมไปทุกย่อมย่าตอนนี้รถพุ่งพวงนะครับรวมไปถึงรัฐบาลยุคนี้ก็นำมาเป็นเครื่องมือนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าด้วยนะครับก็อุดหนุนกันก็แล้วกันปกติก็อุดหนุนแล้วอยู่หน้าบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนนะสบายๆนะอย่าไปซื้อปลาทูผักกำนึงอะไรนะทำน้ำพริกมีครบหมดเลยนะครับรถพุ่งพวงราคาถูกเมื่อก่อนก็มีราคาถุงละ10บาทเองนะทั่วๆก็ขยับมาแบบปรับเยอะได้เยอะขึ้นหรือ20บาทก็มีแล้วแต่บางอย่างก็ตามราคาปกติแต่ไม่แพงนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ว่าก็ยังมีโครงการนี้ทุกคนหน้าสารกลางใครจะไปสารกลางก็จะมีกิจกรรมนี้ด้วยนะตู้ปันสุขของผู้ว่านะครับคึกคักนะครับโอ้เพราะความเดือดร้อนรอไม่ไหวนะวันนี้ตู้ปันสุขคือครั้งอีกครั้งท่านผู้ว่านริศนิรามัยวงเมาสินค้าคุณภาพเนาะรถพุ่มพวงต่อเนื่องกันมาในโครงการไทยช่วยไทยทั้งสับปะรดเด็ดขนมไทยแสนอร่อยมาเติมเต็มตู้นะครับการเหมาครั้งนี้ไม่ใช่แต่การเติมของแล้วแต่เป็นการช่วยส่งต่อทางอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าและส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยเพื่อช่วยลดค่าของชีพในวันทำงานนะครับปักหมุดได้เลยครับความสุขวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดตู้พร้อมกันเที่ยงวันกับไฮไลท์พิเศษวันจันทร์ที่18นี้วันจันทร์พรุ่งนี้เตรียมพบกับอาหารพร้อมทานจำนวน200กล่องมาปันความสุขกับรอยยิ้มไปด้วยกันนะครับชาวชลบุรีสาระหน้าสาระกลางนะ200กล่องเราจะให้น้องๆในที่ทำงานในพื้นที่ทานกันแล้วกันเราอยู่ไกลไปไม่ทานแล้วนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้กับรายการอปมชคุยข่าวนะครับเราจะมีข่าวก่อนจะไปฟังเพลงนะครับวันที่15ที่ผ่านมาก็มีเปิดงานนี้ด้วยนะครับชลบุรีจัดใหญ่เปิดงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ภายใต้แนวคิดสีสันแห่งท้องถิ่นเราสีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญาคาดเงินสะพัดกว่า20ล้านบาทนะครับชลบุรีนะครับวันที่15พฤษภาคม2569เวลา15นาฬิกาณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดชลบุรีโดยมีนางสุพิญญานิรามายงประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรีนายชัยพรเพ็ญพิรมรัตน์นายพงศิษฐ์ปิจนันนายอริศราเจริญชาสีรองผู้ว่านะครับพร้อมด้วยนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดนะครับนายวรณัฐธีรประเสริฐเสนพัฒนาการจังหวัดนาง
กุศุมนคุณปลื้มประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับโดยการจัดงานในครั้งนี้มีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดงานโอทอปภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2569จำนวน6ครั้งใน4ภูมิภาคทั่วประเทศนะครับโดยจังหวัดชลบุรีเป็นจุดดำเนินการจัดงานในครั้งที่4นะครับระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคมรวม7วันจัดขึ้นไปในภายใต้แนวคิดสีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นการสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าโอท็อปรวมถึงนะครับเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการแล้วก็การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการนะครับภายในงานได้รวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อประดับ 1-5 ดาวจาก67จังหวัดทั่วประเทศนะครับมาร่วมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น310บูธนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่นะครับการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปกิจกรรมเจรจาทุจริตนะครับ business matching นะครับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดารานักร้องนะครับเพื่อสร้างสีสันแล้วก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมอุดหนุนสินค้ากันนะครับทั้งนี้นะครับจากผลการดำเนินงานโอท็อปภูมิภาค3ครั้งที่ผ่านมามียอดจำหน่ายรวมสูงถึง 96.4 ล้านบาท 96.4 ล้านบาทนะครับสำหรับการจัดงานที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้คาดกันว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งถือเป็นการสร้างรายสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมนะก็จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชลบุรีของเราอย่าลืมไปใช้กันนะครับพื้นที่ใกล้เคียงร่วมชมร่วมซิมช็อปและอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเราในงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ15ถึง21พฤษภาคมณสนามหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีนะครับปีนี้เขามีโดมนะคุณเปิดแอร์ข้างในเขาเรียกแอร์เขาเรียกแอร์ตั้งอะแอร์ระบายอากาศเย็นสบายภายในพื้นที่นะไปเที่ยวได้นะครับไม่ร้อนอย่างที่คิดนะจะบอกให้เขามีโดมปรับแสงนะครับกรองแสงเราเดินช็อปซิมจ่ายเงินได้ยังสบายๆนะเรามาหลายข่าวเบรกฟังเพลงบ้างนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือน6แล้วฟังเพลงเกี่ยวกับฤดูกาลกันละกันช่วงนี้นะครับฝนเดือน6ของรุ่งเพชรแหลมสิงตามด้วยนะครับคิดถึงพ่อนะครับช่วงนี้

0: ายการอปมช.คุยข่าว
1: ผ่านไปบทเพลงพอๆนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับเข้าบรรยากาศแล้วเดือนฝนเดือน6เองของลุงเพชรแหลมสิงห์นะครับลูกทุ่งสบายสบายตามด้วยเจี๊ยบเบญจพรมาคิดถึงพ่อนะคุณพ่อกินข้าวหรือยังเนาะฝนตกหลังคารั่วหรือเปล่าที่บ้านนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าบ้านเราก็มีทั้งเขาเรียกว่าพายุฤดูร้อนถล่มนะครับทุกภูมิภาคเลยโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือเมื่อวานนะที่มาดูข่าวเราก็มีถล่มแถวไหนนครสวรรค์นะครับกับพิธีบวงสรวงงานบุญบั้งไฟที่ไหนบ้างเจอกันโอ้ยระเนระนาดเลยนะครับพายุฤดูร้อนนะครับการเปลี่ยนถ่ายฤดูหนึ่งเข้าสู่ฤดูฝนความร้อนกับความเย็นมาเจอกันมันก็เกิดความกดทับอะไรเงี้ยมรสุมก็เขาเรียกลมพายุก็เทลงมาตรงกองตรงนั้นก็เกิดพายุหมุนนั่นเองฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้กับรายการอปมช.คุยข่าวนะครับกับทางสวทชลบุรีแห่งนี้นะครับ 99.75 เมกะเฮิรตซ์เราก็จะพบกันเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น1สัปดาห์พบกันนะครับวันอาทิตย์หนึ่งนานๆเจอกันทีก็ข่าวอาจจะไม่สดแบบสดๆไม่ใช่นะครับก็สดภายในรอบสัปดาห์นำมาเล่ามาคุยกันแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้ฟังไม่รู้เขามีอะไรกันมีเคลื่อนอะไรขับเคลื่อนอะไรบ้างก็เราสู่กันฟังกันละกันนะครับในช่วงรอบสัปดาห์หนึ่งก็จะนำข่าวเด่นๆในภูมิภาคนะส่วนกลางนี่แหละมาเป็นประเด็นมาเล่าให้มาคุยให้ฟังนะครับรายการนี้นะครับไปเป็นอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านของเรานะครับสนับสนุนโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็แหล่งข้อเผยแพร่ของเราก็สวทแห่งนี้แหละ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ของสวทชลบุรีนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่11ที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานนะครับประชุมก็เรียกอะไรเสวนาคุยกันในเรื่องสุขภาพจิตนะครับไมมันนะครับเดือนพฤษภาคมก็เป็นไมมันนะครับสุขภาพดีสุขภาพจิตเริ่มต้นที่เราเขาบอกมีปัญหานะครับแหล่งช่วยเหลือก็จะทำอย่างไรเมื่อพบผู้ที่คิดฆ่าตัวตายโดยพยายามฆ่าตัวตายก็โทรไปได้เลยนะครับมีสายด่วนด้วยสุขภาพจิต1323นะครับหรือว่าการแพทย์ฉุกเฉินหรือศูนย์รับแจ้งเหตุในชุมชน1669เจ้าหน้าที่ตำรวจ191นั่นเองนะครับโอ้มีแหล่งเยอะแยะเลยหรือว่ามีแอปพลิเคชันด้วยนะมาใหม่แอปพลิเคชันให้คำปรึกษานะสติเขาบอกพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณนอกจากนี้ก็จะมีคุยกันนะครับเป็นแอดไลน์นะครับคุยกันนะครับให้คำปรึกษารวมไปถึงนะครับดีมายแอปพลิเคชันคัดกรองภาวะซึมเศร้าเบื้องต้นนี่นะมาฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้อย่าลืมนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตโทรไปปรึกษาได้นะครับ1323นะครับศูนย์สุขภาพจิตเขตที่6จังหวัดชลบุรีนะครับมาฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับเราก็จะมีข่าวอีหลากหลายนะครับวันนี้นะครับเข้าช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับแป๊บๆก็จะหมดเวลานะครับมีอีกนะครับมันนี่นำข่าวนี้มาฝากท่านผู้ฟังเปิดเทอมนะใช่ไหมบ้านคุณบ้านคุณมีนักเรียนกี่คนเขามีโครงการนี้ด้วยนะครับวันที่27 28 29 28มีชุดนักเรียนมาจำหน่ายหน้าศาลากลางนะอย่าลืมไปช็อปไปซื้อกันนะครับหน้าศาลากลางก็จะมีโครงการเรานี้แหละนะครับเราก็ปิดเขาบอกมีโครงการนี้นะครับเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งเสริมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่21อย่างมั่นใจนะครับเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ที่อาคารโดมนะครับอเนกประสงค์ค่ายลูกเสือศรีราชาในอำเภอเมืองชลบุรีนะครับจังหวัดชลบุรีศูนย์เสมารัฐสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมนะครับเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่21โดยได้รับเกียรตินะครับจากนายพงษ์เจษฐ์ปิชนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในให้กับนักเรียนนักศึกษาครูผู้ปกครองและชุมชนในการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยรอบด้านนะครับโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังป้องกันและก็คุ้มครองดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนของผู้เรียนนะครับพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขและทำดีทำได้ทำทันทีของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพิธีเปิดนะครับนางสาวจุฬาจุฑารัตน์ศรีนวลปราณหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีได้กล่าวรายงานแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า200คนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอธิสำนักเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับในจังหวัดชลบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมสำนักงานพัฒนาธรรมจังหวัดนะครับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมปล่อยขบวนรถคาราวานออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่นะครับนายพงษ์สิทธิ์ปิจนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวในการเปิดงานว่ากิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนะครับที่สำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยของสำนักเรียนทุกมิตินะทั้งในและนอกสถานศึกษาพร้อมยกย่องพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและก็นักศึกษาพ.ศ.น.นะครับที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจในให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งจังหวัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเท่านั้นนะครับยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อสร้างสังคมการศึกษาไทยที่ปลอดภัยมั่นคงและก็ทันสมัยตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่21อย่างแท้จริงเข้าสู่ฤดูกาลในวันจันทร์นี้ก็เปิดเต็มรูปแบบนะนักเรียนโตนักเรียนเด็กเปิดพร้อมทั่วประเทศนะ28นี้ก็เข้าสู่การจราจรคับคั่งทั่วไทยในโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองใช่ไหมรถจราจรเวลาคนออกไปทำงานออกไปทำงานต้องไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนอะไรเหล่านี้ก็จะออกไปพร้อมกันไงเวลามันจำกัดจะเปิดเรียนก็เช้าออกไปทำงานก็เช้าตอนเย็นเลิกงานก็พร้อมกันปิดแล้วกลับบ้านก็พร้อมกันเป็นไงอ่ะการจราจรก็คับคั่งแออัดเขาเรียกช่วงวิกฤตช่วงอะไรอ่ะจราจรคับคั่งถ้าไม่เขาไม่ขยับเนาะผมก็ไม่ได้อีกมีหลายปัญหาหลายอย่างนะคนที่จะบอกว่าโรงเรียนเปิดเวลานี้คนทำงานไปช่วงนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่านักเรียนก็ต้องอยู่กับผู้ปกครองผู้ปกครองก็ต้องไปส่งใช่ไหมมีหลายขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการชีวิตนะครับก็เรียนรู้เอากันละกันเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะครับนะพูดไปพูดมาจะกลายเป็นเรื่องบ่นไปละสำหรับรายการนี้นะครับผู้สูงวัยมันก็จะนั่งบ่นกันเพราะว่าเห็นอะไรมันเยอะเพราะเราเห็นอะไรที่ผ่านมาผ่านหูผ่านตาแล้วมันมาเปรียบเทียบงั้นในความคิดในสมองมันจะมีความคิดเปรียบเทียบก็เขาเรียกแล้วก็บ่นออกมานั่นเองนะครับก็รับฟังกันไปนะครับ คุยกันฟังให้กันฟังอันนี้ยังมีเจอเรื่องนี้นะยังโผล่มาอีกในวันนั้นดูข่าวที่ไหนนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือที่ไหนออริแถวบ้านเราก็มีนะเนี่ยประมงชลบุรีรุดตรวจสอบปลาหมอคางดำโพทะเลพัทยายันพบจริงสองฝั่งเฝ้าสั่งฝั่งเฝ้าระวังก่อนหน้านี้ก็มีปลากระป๋องใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่จะมีปลาคราวนี้น่าจะมาจากปลากระป๋องคางดำปลากระป๋องแมคคาเรลอะไรนะที่เขาบรรจุมีคนไปซื้อมากินจะมาแต่เปิดออกมาไม่ใช่ไงเป็นปลานีนหรือปลาหมอคางดำประมาณนี้แหละพื้นที่เรายังไม่เจอนะแต่พื้นที่เขาเจอกันเนี่ยแต่พื้นที่เราจะเจอปลาหมอควางดำตัวเป็นๆ เนี่ยโพทะเลพัทยาคุณมาดูในรายละเอียดเมื่อวันที่11วันที่14พฤษภาคม2569นายณัฐพงศ์วรรณพัฒน์นะครับประมงจังหวัดชลบุรีแล้วก็นายชาญนนท์ศรีสดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนางจุฑารัตน์สิริสมบัตินะครับหัวหน้ากลุ่มวิชาสกุลวิบริหารจัดการด้านการประมงและนางมยุรีณภัทรลงประมงอำเภอบางระมงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำบริเวณชายฝั่งเมืองพัทยาโอ้โหเป็นน้ำเราก็ไปได้ทั่วเลยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีคณะทำงานของนางนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตส.ส.เขต6ชลบุรีกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมบริหายนะครับแล้วก็เจ้าของเพจคาชาแนลนะครับผู้แจ้งบทเสคนแรกร่วมตรวจสอบบริเวณสะพานปลานางเกลือและชายหาดพัทยาชาวประมงในพื้นที่เผยว่าเมื่อ2วันก่อนนะครับพบปลาหมอคางดำว่ายเป็นฝูงใหญ่ในทะเลจึงใช้แหทอดจับได้จำนวนมากก ่อนนำไปตากแห้งบริโภคเจ้าหน้าที่ใช้แหแล้วอวนยาวกว่า 1,000 เมตรนะครับสำรวจพื้นที่ตั้งแต่พัทยาใต้ถึงแหลมมารีไฮปรากฏว่าพบเพียงสัตว์น้ำท้องถิ่นปลาตะเพียนทะเลปลาแป้นปลาสีกุลแต่ไม่พบปลาหมอคางดำเพิ่มมันคงจะอยู่มันว่ายไปได้หลายวันแล้วนะครับปลาหมอมันว่ายไม่ได้ทั่วนะคุณไม่ลอยคุณมาจับนะครับนายณัฐพงษ์วรรณรพัฒน์ยืนยันว่าการพบปลาหมอคางดำในทะเลเป็นเรื่องจริงเนื่องจากมีข้อมูลการแพร่ระบาดในคลองนาเกลือและคลองนาจอมเทียนอยู่ก่อนแล้วนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำหลากปลาจึงถูกพัดลงมาสู่ชายทะเลส่วนการที่ไม่พบในวันนี้คาดว่าเกิดจากกิจกรรมเรือสัญจรที่หนาแน่นในช่วงกลางวันนะครับโดยทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีข้อปฏิบัตินะครับมีข้อปฏิบัติแนะนำสำหรับประชาชนคือหากจับได้สามารถนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูปบริโภคได้ทันทีนะครับหรือหากเป็นปลาขนาดเล็กให้ทำลายทิ้งทันทีห้ามปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแหล่งน้ำเด็ดขาดโดยสำนักงานประมงจังหวัดจะร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อยับยั้งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาวต้องได้ดูข่าวนี้มาตั้งแต่แรกๆเลยป่านนี้รู้สึกมันมีแต่จะขยายพันธุ์อ่ะไม่ลดหรอกครับสรุปปัญหาขยายวงกว้างขึ้นด้วยปลาหมอคางดำมันก็บริโภคได้ก็เราก็เอามาแปรรูปซะนะครับเขาบอกมันก็แต่เรื่องระบบนิเวศกันอันตรายกันนะครับเดี๋ยวก็มาส่งท้ายข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับชลบุรีประชุมรัฐเอกชนติดตามสถานการณ์น้ำภาคตะวันออกนี่เรื่องสำคัญเรื่องน้ำนะครับเตรียมแผนสู่ผันน้ำรับมือภัยแรงจากเอลนิโยนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ห้องประชุมพระรักษาเทพสารกลางจังหวัดชลบุรีนายนริศนิลามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มภาคตะวันออกครั้งที่4/2569โดยมีนายชูเกียรติหงทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีนายสัทนาศรีสุริยะแรงงานจังหวัดนายภวนาถนะครับจัดหางานจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมนะครับก็ผ่านระบบออนไลน์ด้วยนะจากจังหวัดฉะเชิงเทราและระยองนะภาค EC นะครับปัญหาน้ำนะครับตอนนี้เพราะว่าต่อไปมันจะแล้งไงผู้แทนจากสำนักงานชลประทานเขตที่9รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกโดยเพราะว่าอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรมีปริมาณน้ำอยู่ที่
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนพร้อมย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
10: นางสาวลลิดาเกิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อกลั่นแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
12: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการกองเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
4: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สวัสดีครับต้อนรับนอนและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานใจสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น ระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเลียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆกับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเล่นดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: ปราศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง43%ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไร

0: ศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
1: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของเขม่าเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักสังเกตทางสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายๆประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
2: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
0: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
2: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแบบแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบ

0: ขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดู
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
0: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนอยู่กันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่าค่ะ
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
2: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเงี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี่ยค่ะ
3: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
4: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆ ก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมศินกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
6: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: จฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: นั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
6: ไม่สนุกแล้วแบบนี้แย่ตายทั้งหลายคน
3: กิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
7: ฮะศิลา
8: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตายอยู่ที่นี่นะ
3: เสียงคุณครูเองเหรอครับ
9: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งโซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
8: เฮ้ยเจ้าปันสิน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
8: ขอโทษเจ้าค่ะ
9: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
5: ฮะ
8: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
10: ขอบใจนะส้มซ่า
8: คุณจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
9: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่า

0: บะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
1: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
0: กินเลยกินเลยกินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
2: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
0: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
1: ได้ได้ข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
0: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
3: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
4: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
3: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
4: จำได้สิขอรับ
3: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
4: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
1: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
3: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
1: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
3: เดินทางปลอดภัยนะ
5: ขอรับ
0: เจ้าช่วย
4: ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
6: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
0: บายบ
4: ายการมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
7: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
4: จะปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
1: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
4: อุ๊ยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
1: ใช่แล้วสิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
4: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆ
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้อ้าวกันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ Bronchiolitis Obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigarette all vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของทริปไทยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรทั้งหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งท้องก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ถ้าพยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบในร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: พลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
1: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
0: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้านายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
1: เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
0: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: ที่พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางหน้าศิลป์อ่ะพอประมาณนึงก็คือทักษะด้านศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านศิลป์เพิ่มอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะก็อยากให้ น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
0: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลาย10ปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวันนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายชาวพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไมก้าและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่5มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดบริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน สืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทางนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
3: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์ผลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกิน จำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทางนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอพร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
4: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองภักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองภักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี ดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ50%ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนีโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
6: นางสาวยุภาพรศิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิโดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกรณิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ

0: ลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
1: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารอะไรวันนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
0: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
2: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
5: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่างเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
4: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผานิชชาตินาครายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

0: ังคมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับปลาผู้ลอบเผาป่าน
1: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอในพื้นที่ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอยอและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อลดเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
3: ผมยันยงราชานุนมาติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ที่ผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุมการฟ้องแห่งชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจท้ายอำนาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
2: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้สื่อข่าวบน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แห่คำมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยกดดันให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีเมื่อวันที่13-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง ทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้ง2ฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2ถึง3มิถุนายนนี้นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์ควบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึงร้อยละ50ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดใน DR คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ14นาฬิกาส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม11ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tourที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกะสิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนทันเชตจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต 4-6 ต่อ1และ3-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2-1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซง2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1-2เซต15-8 15-17 และ10-15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลเอฟเอครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศสนามวิมบลีสเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1-0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ครองสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017-2018เป็นต้นมาการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โควต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ 2-4 ได้แก่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์แบร์ไลซิกและสตุตการ์ดตามลำดับส่วนโควต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ไฟบวกทีมอันดับ 7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนไฮม์และซังโตรีขณะที่วอฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนปราดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1-0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์ Emperor Cup ได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3-0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2J3ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามเมทีวูคันที่คลับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พา69รวม5อันเดอร์พา205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พา65รวม11อันเดอร์พา199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินิโซตาทิมเบอร์วูฟ139-109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94-115ทำให้เสมอกัน3-3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่12-19พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันทรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4-0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จ ด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเทซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบไปครั้งสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิ้งสระบุรีต่อไปส่วนไมค์สากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยเหมยอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4-0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไปยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันอันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนในระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทางนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1/2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2ชั้น3สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นภาคบ่ายเวลา 13:00 นถึง 15:00 นกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18-21พฤษภาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800-1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน 416,574 คนเป็นเพศชาย 215,035 คนเพศหญิง 201,539 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ75ปีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรกลับลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคตภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอย นอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสมการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ขอนำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเราทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 800

างคนเดียวพลัดผู้เพ้ออยู่ริมทะเลมองทะเลว้าเวทวีแต่ได้ยินเสียงซ่านึกว่าทุ่งดีมองก็มีหน้าที่กว้างใหญ่

ะเลซัดซาร้องบ้าไปคนเดียวทะเลมีเปลี่ยวใจจนทุ่มตัวเองพลาดฟังทุ่มฟังในกระมนคุณจะมีทุกทนและมองไม่ว่าตัวเองอยู่ทำ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขสราญบ้านเรากับผมเอกพงศ์นพสกุลครับพบกันทุกบ่ายวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะครับหลังข่าวภาคกลางวันของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มาต่อด้วยสุขสราญบ้านเรานะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับวันนี้สุขสราญบ้านเราว่าด้วยเพลงสังคีตสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังครับเราชาวกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนเนี่ยเรามีความภาคภูมิใจว่าสังคีตสัมพันธ์เกิดขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ยุคนั้นเนี่ยคิดและทำจนประสบความสำเร็จและสังเคตสัมพันธ์จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังคุ้นหูอยู่กับเราตลอดไปนะครับวันนี้ก็เลยว่าด้วยเพลงสังเคตสัมพันธ์ผู้ที่จะมายืนยันและการันตีให้เราอีกท่านหนึ่งก็คือ อาจารย์พลพิษอมาตยกุลนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินผมเองเนี่ยชอบฟังบทสัมภาษณ์หรือว่าบางเรื่องท่านก็พูดคนเดียวนะฮะนั่งเล่าให้ฟังผมจะชอบอะไรที่เป็นไทยๆแบบประวัติศาสตร์ที่ผ่านๆมาอยู่แล้วโดยเฉพาะดนตรีไทยยิ่งเอาไทยมาผสมกับสากลแบบสังเคตเนี่ยผมชอบมากคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็เลยติดตามหลายๆเรื่องที่อาจารย์พลพิษได้พูดเอาไว้มีอยู่ในช่อง YouTube ของท่านนะครับคุณผู้ฟังครับแต่วันนี้ผมได้นำบทสัมภาษณ์ที่รายการแว่วหวานตำนานเพลงได้สัมภาษณ์ไปใครพลาดไม่ได้ฟังแว่วหวานตำนานเพลงหรือไม่ได้ดูFacebook ในวันนั้นเดี๋ยววันนี้รายการสุขสราญบ้านเราจะนำมาให้ได้ฟังกันต่อท่านคุยเรื่องของวงดนตรีนี่แหละสังคีตสัมพันธ์เนี่ยมันเริ่มจากการเรียกว่าวงหรือว่าเพลงผสมก่อนหลังจากนั้นมีเหตุผลอะไรที่ได้เรียกสังคีตสัมพันธ์ว่ากันนะเดี๋ยวได้ฟังกันแน่ๆแต่ในวันนี้ตลอดรายการคุณจะได้ฟังเพลงสังคีตสัมพันธ์จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่มาของวงดนตรีทั้งวงเนี่ยวงมโหรีกับบิ๊กแบนเนี่ยมาผสมกันได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกดูนะครับว่าการที่เอาระนาดมาตีเอาซอทั้งซอด้วงซออู้มาสีเอาคลุยมาเป่านะครับของวงอย่างเงี้ยแล้วมาผสมผสานกับดนตรีสากลซึ่งมันมีเสียงที่คือจริงๆมันก็มาผสมกันได้แหละนะแต่ว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะสามารถเอาวงดนตรีไทยเนี่ยมาให้เสียงมันเทียบเท่ากับวงดนตรีสากลได้การจะเล่นเพลงแต่ละเพลงบางทีก็ต้องมาเทียบเสียงกันก่อนเอาซอมาเทียบกับเปียโนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลงตัวมากๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวงสังคีตสัมพันธ์หรือเพลงผสมที่เราเรียกกันก่อนหน้านั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปฟังคุณเฟรนด์ชิพสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษครับ
1: พูดคุยเล่าเรื่องราวจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิษอมาตยกุลน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องราวการเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่เป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะวงดนตรีสากลจนไล่มาถึงวงดนตรีไทยนะฮะสองวงนี้เกิดมาพร้อมๆกันด้วยเวลาไล่เลี่ยกันนะฮะแต่ทำไมนะฮะผู้บริหารในยุคนั้นถึงมีความคิดที่ว่าจะนำวงดนตรีไทยและดนตรีสากลมารวมกันปัจจุบันเรียกว่าสังคีตสัมพันธ์นั่นเองทั้งๆที่วงดนตรีไทยเนี่ยนะฮะปรับจูนเข้ากับดนตรีสากลค่อนข้างที่จะยากนะฮะด้วยความที่ดนตรีไทยเนี่ย
2: มีระดับเสียง
1: มีระดับเสียงที่แตกต่างกันนะอาจารย์เนาะอันนี้ขอความรู้อาจารย์หน่อยครับทำไมถึงเกิดขึ้นมาได้สังคีตสัมพันธ์
2: เรื่องเป็นอย่างไรครับอันเนี้ยตามคำบอกเล่าของหม่อมหลวงขาพุนชรซึ่งผมสัมภาษณ์ท่านเองนะผมไปสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเจ็บมากแล้วนะไปหาไปนั่งคุยกับท่านตั้ง2ชั่วโมงท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ท่านเป็นทหารสมัยรัชกาลที่7เนี่ยท่านก็เห็นว่าพระเจนดุริยางเนี่ยเอาวงดุริยางสากลเนี่ยมาบรรเลงถวายแล้วก็ทางด้านของหลวงประดิษฐ์เพลาะกับพญาสนอดรยางเนี่ยก็ทำวงมโหรีหลงขึ้นมาถวายวันหนึ่งในสมเด็จนางเจ้ารำไพพรรณีก็รับสั่งลอยๆขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาวงไทยกับวงฝรั่งเนี่ยมารวมกันละนะมารวมประดิษฐ์เพลาะก็กราบคำทูลว่ายากเพราะว่าระดับเสียงเพลงไทยในที่เป็นวงปิพาทเนี่ยความกว้างของเสียงเนี่ยมันไม่เหมือนกับความกว้างของระดับเสียงโครมาติกสเกลของฝรั่ง
1: ครับ
2: เวลาที่มาผสมกันเนี่ยมันก็อาจจะปีนกันนิดหน่อยแล้วเพี้ยนนิดๆเว้นแต่เราจะเลือกเพลงบางเพลงที่มีเพียง5เสียงอย่างเช่นเพลงลาวเสียงเทียนอะไรเงี้ยนะ
1: เสียงเต็ม
2: นะพวกนี้นะเสียงมันเป็นเสียงเต็มหมด
1: ครับ
2: คือโดเรมีฟาซอลลาเนี่ยพอถึงทีเนี่ยของไทยเต็มเสียงแต่ของฝรั่งครึ่งเดียว
1: มันมีครึ่ง
2: นะโดเรมีพอฟาเนี่ยของไทยเต็มเสียงของฝรั่งมีครึ่งตัวฟากับตัวทีสองตัวเนี่ยของฝรั่งเขาเป็นครึ่งเขาเป็นโครมาติกเพราะฉะนั้นก็เลยมาผสมกันยากยกเว้นจะเลือกเพลงหรือเอาเครื่องดนตรีฝรั่งนั้นมาปรับให้เป็นเสียงเท่ากับขลุ่ยไทยเหมือนอย่างที่โบราณเขาเอาออกแกนเท้าเหยียบอะนะฮะเอามาชักลิ้นใหม่เปลี่ยนลิ้นใหม่แล้วก็เทียบเสียงเขาเรียกว่าออแกนทางเพียงอเท่ากับขลุ่ยเพียงอมันก็วงเครื่องสายผสมออแกนมันก็เลย
1: มันเจิด
2: มันเจิดไปมาตั้งแต่สมัยกันที่6นะฮะขิมก็เพียงแต่ขึ้นสายใหม่เข้ากันได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเครื่องสายผสมเปียโนเนี่ยต้องเทียบสะดวงสะอู้เข้าไปหาเปียโน
1: ครับ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะยกวงมาเล่นพร้อมๆกันสองวงเนี่ยอยู่ๆก็เอาวงไทยวงฝรั่งมารวมกันเนี่ยมันปีนกันมันไม่อยู่มันต้องขาดคนเลี้ยงใจว่า

0: ไงดีหลวงปู่ดิษฐ์ไพโรจน์ก็สั่งกับลูกชายที่เป็นได้ทุนเรียนที่ญี่ปุ่นคืออาจารย์ประสิทธิ
1: ์ครับ
0: นะบอกช่วยดูให้พ่อหน่อยนะว่าทำยังไงดีถึงจะทำได้ตามที่ตามพระราชสวนีคือให้ผสมกันได
1: ้
0: ก็พอดีเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์ประสิทธิ์ก็ยังไม่กลับก็สละราชสมบัติปี2477วันที่2เดือนมีนาคม
1: ครับ
0: งานก็ค้างมาโดยตลอดจำไว้นะฮะ2477เนี่ยเริ่มคิดแล้วเรื่องการจะผสมแต่ทำไม่ได้มังลงขาบเข้ามาเนี่ยประมาณก่อนปี2500นิดหน่อยผมประมาณประมาณ2498 98 99 2500
1: คร
0: ับ แล้วก็อยู่ไปอีกประมาณหลายปีเหมือนกันพอเข้ามาปั๊บท่านเล่าว่ากินข้าวกลางวันแล้วเนี่ยผมจะลงไปที่ห้องดนตรีแล้วไปตีระนาดข้างล่างท่านบอกไงเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเกิดในวังเป็นหม้อ
1: ครับ
0: ท่านอยู่กับเพลงไทยมาโดยตลอดแล้วแม่ท่านน่ะเป็นนักร้องคือหม่อมจันทร์หม่อมจันทร์กุญชรเนี่ยนะเป็นแม่เป็นนักร้องรัชสำนักเสียงดีมากสมเด็จพันปีโปรดมากเลยหม่อมจันทร์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่ในหัวเสมอว่าสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีเนี่ยท่านเคยรับสั่งเรื่องนี้อยู่ ก็เลยทดลองเห็นจริงแล้วถ้าให้เปียโนเล่นไปกับคล้องมันไปไม่ได้เลย ก็เลยปรึกษากันทำยังไงดีเนาะก็เลยบอกมีวิธีเดียวเท่านั้นเองถ้าเล่นไปวงเครื่องสายผสมมันไม่มีปัญหาเพราะเราบิดใส่เสาได้แต่นี่เราจะเอาวงปิดพ่ายเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือต้องเทียบเสียงวงปิดพ่ายใหม่ก็ต้องกลงว่าพิจารณาดูว่าในเมื่อเสียงริสากรนี่มันสูงกว่าไทยนิดหน่อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือกเอาวงมโหรีดีกว่าเพราะเสียงมโหรีนี่มันสูงกว่าเสียงปิพาทธรรมดาอีกระดับหนึ่งท่านก็เลยทดลองให้โอรนาถมโหรีได้มาแล้วก็ทดลองเทียบเสียงมันหาคนที่หูดีๆจะเทียบเสียงให้ดีๆให้เป๊ะเนี่ยไม่ได
1: ้
0: ก็นึกถึงครูพุ่มบาปุยาวาสซึ่งเคยมาช่วยปรับวงเครื่องสายให้ครูคงศักดิ์คำสิริตอนอยู่เมื่อครูพุ่มตอนนั้นไม่ค่อยสบายละแก่ละไม่ใช่ครูพุ่มกลับมาครูพุ่มสนุกมากเทียบมังวงเทียบระนาดมโหรีกับเทียบคล้องมโหรีมาให้ทดลองก่อนปรากฏสำเร็จมันลุ้นข่าวก็เลยลุ้นใจเอ๊มันต้องเครื่องสวยๆหน่อยสิก็จะไปหาเครื่องมุกที่ไหนได้เขาก็ไปขายกันขนาดนั้นวันหนึ่งก็ท่านก็ได้ข่าวมาว่าท่านเบาเอิงที่เป็นวัดที่เป็นเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวท่านเก็บเครื่องดนตรีเยอะหลวงกับก็เลยไปหาท่านเบาเอิงไปเจอเครื่องโหรีชุดหนึ่งเป็นอ้อนวอนท่านเบาเอิงท่านเบาเอิงในสุดก็เลยยอมขายให้ชุดก็คือชุดที่ใช้ทุกวันนี้ที่เป็นเครื่องมุกอ่ะนั่นแหละชุดมโหรีของท่านบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวเอามาถึงปั๊บครูพุ่มก็เทียบประนาดเหมือนเลยครูพุ่มก็เลยสั่งไว้บอกว่าถ้าผืนนี้เสียงไม่ใช่เสียงมโหรีนะแต่เป็นเสียงที่เป็นผืนที่เทียบเอาไว้สำหรับเล่นกับวง
1: สังคีสัมพันธ์โดยเฉพาะ
0: ที่แรกไม่ได้ชื่อนี้เอาไว้เล่นกับวงไหนอ่ะโดยเฉพาะวงบิ๊กแบนก็โดยเฉพาะเลยเพราะนั้นเพลงที่ออกมาเพลงแรกเนี่ยทดลองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นเสียโยก

0: ให้ทัศนีดุริยประณีตร้องปกติเพลงขบินสยองเนี่ยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาลฤทธิ์ได้ท่านตั้งไว้เมื่อปี2431มันเป็นเพลง3ชั้น
1: เล
0: ่นทั้งเพลงเนี่ยประมาณ16ถึง17นาทีแผ่นเสียงเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมันได้แค่3นาทีกับอย่างเก่งก็3นาที40วินาที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะเล่นเพลงขบินสยองได้จบ
1: ครับ
0: 14นาทีนั้นผมลงขับกับครูพุ่มก็กำหนดเลยเล่นให้เหมือนไทยเดิมทุกอย่างแต่เร่งจังหวะให้จบทั้งสองท่อนภายใน4นาทีคุณทัศนีเธอก็ต้องหายใจหอบหน่อยในการที่จะร้องอันนี้ประสบความสำเร็จออกอากาศครั้งแรกเนี่ยคนแปลกใจกันมากเลยเสียงมหุรีนี่มันเจ้ยแจ้วเพราะมากและเสียงคุณทัศนีดุริยประณีตร้องบรรยายความตามไทยเสด็จญาติเนี่ยจังหวะจากโคนี่ไม่เป็นมันเป็นไทยทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเสียงที่เล่นผสมกันออกมาเนี่ยมันเป็นเสียงมโหรีผสมกับวงบิ๊กแบนด์
1: ครับ

0: พอดีหม่อมหลวงขาบเนี่ยรับผู้หญิงเข้ามาอีกคนเป็นนักร้องนักร้องคนนี้เป็นคนที่เป็นคนสวยทีเดียวล่ะนะตาสดสดนิดๆเสียงหวานทีเดียวล่ะมาจากวงดนตรีของอาจารย์โจชิเกล่าพ่อคุณแมนรัตน์ศรีกรานนท
1: ์
0: ชื่อภูนศรีเจริญพงษ
1: ์โอ้โห
0: รับเข้ามาให้มาร้องเพลงข้องจิตภูนศรีร้องเพลงไทยเดิมได้ขับสปาก็ได้อะไรก็ได้หลายอย่างอ้าวฉะนั้นลองทดลองเพลงที่สองก็อายุเยาวฤทธิ์รุ่นเจริญศรี
1: ครับ
0: คุณบุญศรีก็ร้องกับวงสุนทรภรณ์ไปก่อนเพราะวงสุนทรภรณ์นี่เขาใช้ดนตรีสากลหมดอย่างเช่นเพลงมนสวาดเพลงแอลซุ้มอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เล่นด้วยทำนองฝรั่งอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเพลงเจริญศรีเนี่ยคุณบุญศรีเขาร้องเนี่ยเขาก็ร้องกับวงสากลทีนี้แม่ละเอามาตั้งร้องแบบไทยเดิ
1: ม
0: มาจากตับเราเจริญศรีเพลงที่สองประสบความสำเร็จคุณบุญศรีดังระเบิดไปเลยอีกเพลงนึงเท่านั้นแหละครับตอนนี้เราคิดกันใหม่เลยคือไม่ได้เอาเพลงให้แค่มีเพลงคืออย่างเช่นเพลงขบินสยกกับเพลงเราเจริญศรีเท่านั้น
1: ครับ
0: เอาทำนองไทยแต่แต่งเนื้อใหม่เลย มันก็เกิดเป็นเพลงที่3ขึ้นมาเอ๊ะอะไรกระโดดได้ปลาเปรี้ยวกระแต
1: อ๋อครับ
0: กระแตเนี่ยทีแรกเนี่ยพี่ชวลีเขาร้องคู่กับพี่วินัยแล้วต่อมาพี่เสียงมันแหลมมากเขาก็ไปให้พี่ศรีสุดาร้องแต่ไงตามพี่ชวลีก็กินดิบก็เลยได้บันทึกเสียงลงเรียนได้ทราบเลยครับว่าเพลงขมิ้นสยโยกที่ร้องครั้งแรกเนี่ยอ
1: ั
0: ดกับห้างกำมลสุโกศลเป็นเสียงตาโคลัมเบียแต่พอมาถึงเพลงกระแตเนี่ยอัดด้วยตราสุนัขสีแดง His Master Voice เขียนเลยครับวงดนตรีผสมกรมประชาสัมพันธ
1: ์
0: ขับร้องโดยชวลีช่วงวิทย์และวินัยจุลบุตรสุปะเพลงที่ดังระเบิดเลยเพลงกระแตนะฮะเอามาจากเพลงกระแตเล็กกูแก้วใส่เนื้อเข้าไป
1: ใส่เนื้อใหม่ครับ

0: ท่านนี้มันก็เทออกมาเป็นกุรุตเลยบอโศกซึ่งเอามาจากเพลงงูกินหาง
1: ก็คือไหลมาเรื่อยๆ
0: แล้วก็เอาของเก่าเนี่ยที่ครูก็เคยทำไปแล้วอย่างเช่นคำหอมดำเนินทรายแล้วก็ที่เคยเป็นเพลงไทยคู่มาก่อนๆเนี่ยอย่างเช่นเพลงดำเนินทรายแสงจันทร์นวลผ่องอะไรเงี้ยดวงเดือนโอ้ละหนอรักพี่นี่เลยนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงเลยทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นกุรุตเลยเพลงของครูเวศอีกหลายเพลงที่สำคัญที่สุดก็คือพี่เลืองเนี่ยให้เพลงเร็วดีๆมาเนี่ยทำเป็นเพลงลำวงเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการผสมผสานแยกเสียงประสานอย่างฝรั่งรู้ราแล้วก็ตามด้วยวงมโหรี
1: ครับ
0: ไปดูฮะเพลงลำวงที่พี่เลืองเอาทำนองมาให้ครูเอื้อแล้วก็เล่นได้อร่อยมากเลยเพลงเซเลเมาที่ศรีสุดาร้อง

0: เสียงวงหูรี่ของบ่าวเอิงนี่เสร็จเรียบร้อยก็เป็นวงหูรี่คนประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ชื่อเนี่ยนะครับก็ยังเป็นเพลงผสมอยู่จนแม้กระทั่งไปอัดแผ่นเสียงครั้งแรกก็ยังใช้คำว่าเพลงผสมคุณจำนงเนี่ยมาเปิดช่องสี่บางขุนพรหมก็เอานี้ออกไปเล่นคุณจำนงก็บอกว่าก็ในแม้มันเกิดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเภทของวงรวมกันอย่างเนี้ยจะไปเรียกเพลงผสมมันทำไมให้มันกระดากกระเดื่องเรียกมันว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์ดิตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็เป็นฝ่ายประโคมสิผมก็พูดออกอากาศที่ไรผมก็เพลงสังคีตสัมพันธ์มีทั้งหมดเงี้ยเพลงสังคีตสัมพันธ์เป็นของกรมประชาสัมพันธ์เกิดที่กรมประชาสัมพันธ์เดินมังมุขขับทำสองเพลงแรกคือเพลงขมิ้นสยองกับเพลงเราเจริญศรีเพลงที่สามคือเพลงกระแตอะไรต่างๆนานาและอื่นๆและอื่นๆก็คุยกันตลอดเวลาผมสอนหนังสือเด็กผมบอกห้ามเรียกเพลงสังคีตประยุกต์นะให้เรียกว่าเพลงสังคีตสัมพันธ์
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องเตือนไว้นิดหนึ่งว่าคำว่าเพลงสังคีตประยุกต์เนี่ยมันยังมีอยู
1: ่
0: และมันเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่แบบของกรมประชาสัมพันธ์คือประยุกต์เอาดนตรีฝรั่งเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงเต้นรำเพลงเต้นรำจังหวะชาชาชาเพลงเต้นรำจังหวะโบเรโรเพลงเต้นรำจังหวะติงโก้อะไรต่างๆนั่นแหละแต่ใช้ทำนองไทยอันนั้นเป็นเพลงประยุกต
1: ์
0: นะแล้วก็เอาฝรั่งเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยคำว่าสังคีตประยุกต์เป็นของครูสมานกัญจนาภรินทร์

0: คำว่าสังคีตสัมพันธ์เป็นของกูเอื้อสุนทรฉนาน
1: ครับ
0: สองคนที่เป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นเวลาที่ครูเอื้อตั้งทำเพลงอะไรขึ้นมาน่ะคิดถึงครูสมานอย่างเช่นลำวงลอยกระทง
1: ครับ
0: ซึ่ง ประกอบเป็นภาพยนตร์หมานตีระนาดเก่งมากหมานมาตีระนาดฝรั่งที่นี่แต่ว่าหมานไม่อยู่ศูนย์ไม่ไปอยู่วงกรมประชาสัมพันธ์หมานไปอยู่วงของหมานคือตรงอัญชสูบแล้วก็ไปแต่งเพลงทางกลุ่มโน้นกับชาดีอินทรวิจิตรอะไรต่างๆเขาก็ดังเขาไปอีกกลุ่มโน้นแต่เขารักกันนะฮะเขาก็รักกันยังไงก็ตามเนี่ยครูหมานเนี่ยใช้วิธีเล่นแบบประหลาดเช่นไปเชิญคุณหลวงไปเล่าเสียงซอมาเนี่ยเดี่ยวเพลงอะไรก็ตามหรือเล่นเพลงอะไรก็ตามกับวงเครื่องสายเนี่ยแล้วก็เอาริทึมเป็นของฝรั่งขึ้นไปแล้วก็สลับกันเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ซอลอู้เดี่ยวตรงนี้แซกโซโฟนเดี่ยวตรงนี้ระนาดฝรั่งเดี่ยวอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าสังคีตประยุกต์แต่ไม่ใช่สังคีตสัมพันธ์เพราะไม่ได้เทียบเสียงให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนอย่างที่ครูพุ่มบาปุญวาทมาเทียบเสียงให้หม่อมหลวงขับเข้าใจยัง
1: ครับ
0: ตอนนี้เข้าใจจำแจ้งนะ
1: เข้าใจ
0: เพราะนั้นเก็บคำว่าสังคีตสัมพันธ์นี้เอาไว้ที่กรมประชาสัมพันธ์นี่อย่าให้ใครไปเพราะมันเกิดที่นี
1: ่วันนี้ได้รับความรู้มากๆเลยครับแล้วก็สนุกสนานมากๆต้องขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิษอมัตยคุณ
0: ครับรีบๆใช้แล้วนะฮะเพราะผมอายุ88แล้วอีกไม่นานคนจะไปแล้วนะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมพูดเอาไว้เยอะเลยใน YouTube ก็พอจะหาได้ครับ
1: ได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ด้วยครับที่กรุณาใช้คนแก่ให้เป็นประโยชน์นะครับ

นี้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงสังคีตสัมพันธ์หรืออาจจะเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้มีเพลงดนตรีไทยมาผสมทุกๆเพลงแต่ว่าบางเพลงก็อาจจะเอาทำนองไทยมาใส่เนื้อนะครับใหม่แล้วก็เล่นด้วยดนตรีสากลไพเราะทุกเพลงตลอดรายการสุขสันต์บ้านเราเลยวันนี้นะครับหวังว่าคงจะถูกใจครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับลากันด้วยเพลงที่เกี่ยวข้องกับสังคีตสัมพันธ์เหมือนเดิมนะจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
10: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
11: นางสาวกอบกุลอินทราขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การสร้าง างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการสมาร์ทเช็คเซฟไดขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยอยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุทิวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: Bangkok Airways Government Fair สิทธิพิเศษ4ต่อเฉพาะบุคลากรภาครัฐ 1. ลดทันที 10% จากราคาบัตรโดยสารทุกเส้นทาง 2. โหลดสัมภาระได้ถึง50กิโล 3. เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดและ 4. เพิ่มผู้ติดตามได้อีก1ท่านสัมผัสบริการเต็มรูปแบบและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายจองแล้วเดินทางวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้โทร1771หรือ bangkokair.com Bangkok Airways Asia Boutique Airline เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตก
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกทางคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569ค่ะแน่นอนค่ะในช่วงนี้นะคะภาคตะวันออกของเรานะคะก็เป็นเมืองผลไม้นะคะเงาะทุเรียนมังคุดตอนนี้ออกสู่ท้องตลาดแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีงานอีเวนต์ต่างๆนะคะเรียกว่านำมาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ต่อยอดไปสู่ท่องเที่ยวของเชิงเกษตรเชิงนิเวศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีตราดระยองสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกนะคะก็ช่วงนี้มีอีเวนต์กันนะคะเรียกว่าไปแทบทุกจังหวัดเลยนะคะมีกิจกรรมค่ะงานซ้อนๆกันเลยนะคะอย่างทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีค่ะเขามีการจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนเปิดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกภายใต้แคมเปญอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทร์นะอันนี้ก็ชูทุเรียนคุณภาพทุเรียนสายแร่และทุเรียนน้ำกร่อยของดีเมืองจันทร์มีการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจท้องถิ่นค่ะโดยมีการเปิดกิจกรรมกันไปนะคะที่สวน KP Garden อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก2569ค่ะในแนวคิดอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของภาคตะวันออกและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้เมืองจันทร์ที่ร่มรื่นและอบอวลไปด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่จันทบุรีได้มีการแถลงข่าวผ่านพ้นไปนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีผ่านความร่วมมือกับชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีและเครือข่ายชาวสวนเพื่อยกระดับสวนผลไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยจันทบุรีไม่ได้มีดีเพียงผลไม้คุณภาพเท่านั้นแต่ยังมีคาเฟ่มีร้านอาหารมีกิจกรรมท่องเที่ยวสวนผลไม้ที่โดดเด่นนอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังขึ้นชื่อในฐานะแหล่งผลิตราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียนนะคะซึ่งมีทั้งสายพันธุ์โบราณสายพันธุ์หายากที่มีคุณภาพและมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดยเฉพาะทุเรียนสายแร่อัญมณีโดยทุเรียนที่ปลูกบนพื้นที่ดินภูเขาไฟอุดมไปด้วยแร่ธาตุมีจุดเด่นที่เนื้อละเอียดเนียนนุ่มคล้ายกับวิปครีมกลิ่นหอมละมุนรสชาติหวานมันกำลังดีนอกจากทุเรียนสายแร่แล้วก็ยังมีทุเรียนน้ำกร่อยนะคะที่ปลูกในพื้นที่ระบบนิเวศน้ำกร่อยจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุนทำให้เนื้อทุเรียนมีรสสัมผัสที่หวานมันมีกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีนะคะทุเรียนสายแร่แล้วก็ทุเรียนน้ำกร่อยค่ะพร้อมกันนี้ในงานนะคะทางสำนักงานจันทบุรีนะคะยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษภายใต้แคมเปญอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทร์ก็เป็นแคมเปญดีๆพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเที่ยวชมสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยเมื่อซื้อผลไม้ครบ500บาทและชำระผ่านแอปพลิเคชันแม่มณีรับส่วนลดพิเศษ100บาทเมื่อซื้อครบ 1,000 บาทรับส่วนลดเพิ่มทันที100บาทนะคะซึ่ง ก็สิทธิในโครงการต่างๆก็มีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีในครั้งนี้นะคะของจันทบุรีเองเนี่ยก็มี16แห่งด้วยกันครอบคลุมหลายอำเภอในจังหวัดจันทบุรีได้แก่อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเขาคิจกูฏอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่อำเภอคลุงอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งแต่ละสวนพร้อมก็ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสประสบการณ์มาชิมผลไม้สดๆจากสวนเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะมีกำหนดจัดงานนะคะตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นมานะคะยาวๆไปเลยค่ะยาวไปจนถึง15กรกฎาคม2569ค่ะโดยกิจกรรมของทางท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของฤดูกาลท่องเที่ยวผลไม้ภาคตะวันออกนะคะในการที่จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้สดจากสวนเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรชมกระบวนการดูแลผลผลิตสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีได้อย่างชัดเจนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีนะคะที่เชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาท่องเที่ยวกันค่ะ

0: ช็ดเช็ด
1: อยากรู้ความหมายต้องมาตามหากันที่เมืองจันทบุรียกกวนกันมาเช็ดกับภูเขาทะเลน้ำตกมองทะเลผ่านอีกมุมของเมืองจันทบุรีจะกินก็กินกันให้เช็ดทั้งทุเรียนมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลอาหารทะเลก็สดเที่ยวให้เช็ดกินให้เช็ดลองมาล่องแพเปียกดูเหยี่ยวแดงหมู่บ้านไร้แผ่นดินพร้อมตลาดวิถีชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าเช็ดมันแปลว่าอะไรตามหาความหมายที่แท้จริงได้ที่เมืองจันทบุรีจันทบุรีกินเที่ยวช็อปเช็ด
2: ถ้าคุณกำลังมองหาเมืองสักเมืองหนึ่งสำหรับพักผ่อนเพื่อคุณเองและคนที่คุณรักทั้งทะเลภูเขาน้ำตกแถมครอบครัวคุณยังชอบหาของอร่อยๆกินหรือที่บ้านกำลังมองหาอัญมณีล้ำค่าอยู่พวกเราขอแนะนำเมืองจันทบุรีของเรามีครบเพื่อคุณและครอบครัวตลาดวิถีชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปีหลีกหนีความวุ่นวายมาที่จันทบุรีของเราจันทบุรีเมืองแห่งความสุขสุขทุกวันที่จันทบุรี
3: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพ

ธุรกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว BCG โมเดลของจังหวัดภาคตะวันออก2หรือเบญจบุรพานะคะก็มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันของดีในพื้นที่ทั้งอาหารผลไม้สมุนไพรแหล่งท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิด Boutique of the East นะคะโดยมุ่งเน้นสารพัดสรรพสินค้าคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะคะก็จะรวบรวมมานำเสนอในรูปแบบพรีเมียมเพื่อยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมีการภายในงานก็เป็นการยกทัพวัตถุดิบ GI และของดีประจำถิ่นจากทั้ง5จังหวัดมาไว้ในที่เดียวนะคะอย่างจันทบุรีเขาก็จะมีเส้นจันทร์มีพริกไทยจากจันทบุรีที่ตราดของเราก็มีสับปะรดตราดสีทองนครนายกก็มีมะยงชิดที่ปราจีนบุรีก็มีหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะแล้วก็แคนตาลูปจากสระแก้วนะอันนี้ก็จะยกของดีของเด็ดของแต่ละจังหวัดเอาไปแสดงในงานด้วยนะคะรวมถึงมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อประดับพรีเมียมกว่า50บูธเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรงและยังมีการจัดเต็มกิจกรรมไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังระดับประเทศและประกวดอาหารจากวัตถุดิบ GI เพื่อตอกย้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชุดพิเศษวิจิตรการสีสันตะวันออก2และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำนะคะคุณผู้ฟังคะภายในงานนะคะสาธิตเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างแกงส้มใบสันดานใส่ปลากระพงโดยเชฟชื่อดังนะคะซึ่งได้นำวัตถุดิบสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างใบสันดานมาปรุงรสจนได้น้ำแกงที่มีความกลมกล่อมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนถึงภูมิปัญญาและเสน่ห์ของอาหารภาคตะวันออกไว้อย่างชัดเจนสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะไปสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมลิ้มรสอาหารเลิศรสได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะไปชมงานกันนะคะณลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยผู้จัดงานก็มีการยกระดับในเรื่องของสินค้าอาหารในภาคตะวันออกของเราให้เป็นที่รู้จักนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นงานใหญ่นะคะรวบรวมของดีภาคตะวันออกไว้ครบจบทีเดียวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะ

ู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกในภาคตะวันออกนะคะตอนนี้มีในเรื่องของผลไม้นะตอนนี้ก็เชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่นอกจากจังหวัดจันทบุรีที่จัดงานนะคะอร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวนก็มีหลากหลายสถานที่ให้เลือกชมเลือกจองแพ็กเกจกันได้นะคะเดินทางไปเที่ยวชมถึงในสวนนะคะและก็สัปดาห์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะเขาก็มีการจัดงานมหกรรมนะคะของดีเมืองขลุงนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นนะคะเป็นการเปิดการจำหน่ายซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะของดีเมืองขลุงนะคะ15-24พฤษภาคม2569เขาจัดถึง10วันด้วยกันนะคะที่ถนนคนเดินเทศบาลสาย7บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าโรงพยาบาลขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะก็จัดเต็มมีการออกร้านอาหารกว่า100ร้านเดินกินได้ไม่มีเบื่อนะคะมีคอนเสิร์ตฟรีตลอด10วันภายในงานนะคะกินเที่ยวใช้กับโครงการ1ใจให้ประชาชนถนนคนเดินครั้งที่11จัดโดยมูลนิธิ Miracle of Life นะคะชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังๆมากมายทุกค่ำคืนภายในงานนะคะพบกับร้านค้าออกบูธมากมายหลายร้านนะคะมีแบ่งเป็นโซนๆนะคะโซนอาหารก็จะเป็นการรวบรวมร้านอาหารร้านดังจากทั่วสารทิศร้านดังจาก TikTok อาหารสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยและที่สำคัญราคาย่อมเยาวนะคะก็รวบรวมเอาไว้ในงานนี้นะคะมีโซนสัตว์เลี้ยงพบกับสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักมากมายโซนสวนสนุกต่างประเทศพบกับเครื่องเล่นสำหรับน้องๆหนูๆและโซนวาดภาพระบายสีปูนปั้นโซนเฟอร์นิเจอร์ก็พบกับเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงไม้สักไม้ประดู่ไม้มะค่าราคาส่งจากโรงงานอาณาจักรของคนรักบ้านนะคะมีฟู้ดทรัคโซนพบกับขบวนรถอาหารขนมอาหารไทยอาหารต่างชาติเครื่องดื่มพร้อมที่นั่งนะคะเปิดทุกโซนพร้อมกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง23นาฬิกา30นาทีของทุกวันนะคะภายในงานมีพื้นที่จอดรถสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็มาท่องเที่ยวกันได้นะคะมาเที่ยวชมนะคะมาอุดหนุนเลือกซื้อเลือกหากันได้กับงานถนนคนเดินเทศบาลสาย7อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะของดีเมืองขลุงนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ใครมาเที่ยวจันทบุรีแล้วก็เดินทางต่อกันได้นะคะมาท่องเที่ยวที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็เป็นทางผ่านที่จะผ่านมาที่จังหวัดตราดด้วยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเป็นงานอีเวนต์นะคะที่นำมาบอกเล่า90ให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: กขับซาเล้งเจอร์เดินล้อป่าชายเลนอิ่มเอมอาหารทะเลแปรรูปคุณคิดว่าทุกกิจกรรมที่พูดมานี้จะต้องไปเที่ยวจังหวัดอะไรก็ต้องไปจังหวัดตราดสิครับเพราะตราดมีเกาะกูดตราดมีป่าชายเลนตราดมีธนาคารปู่ม้าและตราดมีชาวช้องเชิญทุกท่านมาสู่เสน่ห์ตราดในรูปแบบใหม่ๆที่จะทำให้คุณสนุกสนานตื่นเต้นอบอุ่นและมีความสุขไปพร้อมๆกันวันหยุดนี้คุณไปตราดแล้วหรือยังโอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรักครับ
1: คุณผู้ฟังยังอยู่กับสีสันตะวันออกค่ะช่วงนี้มาที่จังหวัดตราดกันสักนิดนึงนะคะก็มีการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นถือว่าเป็นงานประจำปีนะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดนะคะร่วมกับภาคีเครือข่ายและทางจังหวัดตราดแล้วก็ทุกหน่วยงานในจังหวัดตราดนะคะบูรณาการการทำงานร่วมกันในการที่จะจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่แล้วก็จำหน่ายผลไม้ของทางจังหวัดเผยแพร่ชื่อเสียงของดีของจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักนะคะภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ยกมาไว้ในงานนี้นะคะเริ่มตั้งแต่14ถึง18พฤษภาคม2569นะคะกับงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะเราได้พูดคุยกับท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดนะคะถึงกิจกรรมภายในงานและการจัดงานนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมประภาสมุสราครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดครับสำหรับความเป็นมาของการจัดงานที่วันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะครับซึ่งจังหวัดตราดของเรานะครับเป็นเมืองผลไม้นะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ว่าจะเป็นด้านพืชและก็ด้านปศุสัตว์ด้านประมงนะครับซึ่งการจัดงานในจังหวัดตราดในครั้งนี้นะครับจังหวัดตราดมีผลไม้หลากหลายชนิดมีทั้งทุเรียนลองกองเงาะมังคุดซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงของเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนานะครับซึ่งจะออกเยอะในช่วงนี้นะครับก็เป็นที่ไปที่มาของจังหวัดตราดนะครับซึ่งจะเป็นช่องทางในการที่จะโปรโมทสินค้าทางด้านการเกษตรของจังหวัดตราดและก็เป็นการช่วยพี่น้องเกษตรกรให้มีช่องทางในการที่จะจำหน่ายสินค้าการเกษตรซึ่งสินค้าการเกษตรปัจจุบันนี้นะครับก็มีตลาดอยู่แล้วแต่ว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะให้พี่น้องเกษตรกรได้นำสินค้าการเกษตรที่หลากหลายของจังหวัดตราดเนี่ยได้มาจำหน่ายภายในงานนะครับการจัดงานของจังหวัดตราดนะครับก็จะจัดในห่วงเวลาห่วงของเดือนเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเป็นในห่วงที่ผลผลิตออกเยอะที่สุดและอย่างนึงก่อนหน้านี้นะครับการจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดก็จะได้รวมพี่น้องเกษตรกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในจังหวัดนะครับที่จะมาร่วมกันจัดงานขึ้นในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
1: ถ้าหากว่ามาเที่ยวงานระกำหวานแล้วก็สามารถไปเชื่อมต่อยังสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตราดเราได้ด้วยในปีนี้เนี่ยงานระกำหวานของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคะท่านคะ
2: สำหรับการจัดงานระกำหวานในปี2569นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ณสนามหลวงตราดเทิดพระเกียรติหรือสนามหน้าสารกลางของเรานะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกเลยในวันเปิดก็จะเป็นการประกวดรถผลไม้นะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกๆอำเภอในจังหวัดตราดนะครับในการจัดรถประดับประดาด้วยผลไม้นะครับและของดีของแต่ละอำเภอนั้นๆแล้วก็ปีนี้ก็พิเศษขึ้นมาอีกปีนึงนะครับในการที่ประกวดธิดาบนหลังรถนะครับซึ่งเราให้ชื่อว่าเป็นธิดาขวัญใจชาวสวนประเภทสื่อมวลชนและขวัญใจช่างภาพ นะครับ
3: ก็คือจะนั่งมาบนขบวนรถแห
2: ่ใช่ครับ
3: ที่เป็นรถประดับประดาด้วยผลไม้ของเรา
2: ใช่ครับ
3: ค่ะ
2: นะครับสำหรับวันแรกและกิจกรรมถัดมาในวันแรกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการประกวดผลไม้นะครับ6ชนิดด้วยกันซึ่งเป็นผลไม้ที่เป็นสินค้าหลักของจังหวัดตราดหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นทุเรียนพันหมอนทองอันนี้ก็จะมีเงินรางวัล2นะครับมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายเงาะพันโรงเรียนสับปะรดตราดสีทองและที่สำคัญก็จะเป็นในส่วนของรักกำหวานนั่นเองนะครับในการประกวดซึ่งการประกวดถัดมานะครับก็จะมีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านประเภทเอกลักษณ์ตราดนะครับจำนวน6รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของอายุ3ถึง6เดือนเพศผู้นะครับ3ถึง6เดือนเพศเมีย6ถึง12เดือนเพศผู้6ถึง12เดือนเพศเมียแล้วก็อายุ12เดือนขึ้นไปเพศผู้อายุ12เดือนขึ้นไปเพศเมียนะครับสำหรับการประกวดแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับการประกวดอีกประเด็นนึงที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานนะครับก็จะมีในส่วนของการประกวดธิดารักกำหวานซึ่งเราได้จัดประกวดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งการประกวดทุกครั้งนะครับก็จะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวตราดนักท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เราก็มีการประกวดให้ได้รับชมกันก็ไปส่งแรงเชียร์แรงใจสำหรับธิดาและกำบานด้วยนะครับ
1: ละค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในรายการสีสันตะวันออกวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา

0: ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอนนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดข ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านการเคลียร์พื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนลุกขศรแก้วคำรายงาน
2: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์ นันตะ สุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี10โมงเช้าถึง3ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
3: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: สวัสดีคุณฝันทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านนะครับทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรครับที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวคิดเทคนิคแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคครับเพราะในแต่ละเมล็ดพืชพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้รายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแปลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักประสิทธิ์เงินล้านจากการทำการเกษตรครับและหากพูดถึงการจัดทรงพุ่มของทุเรียนก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตรวมไปถึงวิธีที่ใช้ในการจัดการทรงพุ่มทุเรียนในแบบต่างๆและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตัดแต่งกิ่งเพราะหากเราไม่มีความรู้เหล่านี้ก็อาจจะทำให้เรานั้นไม่ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการทำทุเรียนครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการออกดอกติดผลของทุเรียนซึ่งวันนี้เราจะได้รู้กันว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการออกดอกของทุเรียนเรามีวิธีอย่างไรที่ช่วยให้ทุเรียนออกดอกติดผลได้อย่างสมบูรณ์วันนี้เราพาไปพูดคุยกันกับคุณธีรพัฒน์อุ่นใจที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตอนออกเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติปี2555และปี2561ครับ
1: ครับผมธีรพัฒน์อุ่นใจครับเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ปลูกทุเรียนแล้วก็ในอดีตก็เป็นตำแหน่งนายกสมาคมสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกสมาคมชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกนะครับอดีตผลงานที่ผ่านมาก็ปี2555ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์มแล้วก็รางวัลที่2ก็คือรางวัลเมื่อปี2561รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำสวนครับสำหรับทุเรียนนะครับมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับถ้าเราไม่มีการตัดแต่งอะไรพวกนี้ครับมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้มีการบริหารจัดการยากเรื่องของต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นครับมันในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการเขาเรียกว่าตัดแต่งทรงพุ่มถ้าอายุตั้งแต่6ปี7ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าอายุสูงเกิน8เมตรหรือสูงเกิน10เมตรเนี่ยเราจะทอดยอดลงมาเหลือประมาณสัก6เมตรนะครับแล้วก็ตัดแต่งรอบทรงพุ่มเพื่อให้มันจัดการบริหารได้ง่ายหนึ่งก็เพื่อลดเรื่องโรคและแมลงนะครับแล้วสองเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการประหยัดค่าแรงงานก็ไม่ว่าจะเป็นการพ่นยาก็ดีการโยงกิ่งก็ดีการโยงลูกก็ดีนะครับอันนี้ก็จะทำให้ลดต้นทุนในเรื่องนี้ได้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยชาวสวนจะนิยมทำกันมากปกตินี่ก็คือ3 ปีนะครับเราจะมีการตัดแต่งทรงพุ่มสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสูงเกินนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็นการบริหารจัดการที่เพื่อการลดต้นทุนแล้วก็ป้องกันเรื่องของโรคและแมลงได้ด้วยนะครับมันจะทำให้มีการจัดการได้ง่ายอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักที่ชาวสวนปัจจุบันทำครับข้อดีก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็การทำทุเรียนสมัยใหม่นะครับเราจะไม่ได้ยอมทำให้ต้นสูงเพราะมันเปลืองค่าแรงงานแล้วก็มันอันตรายด้วยครับก็อย่างนี้ครับก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับแรกก็คือเกี่ยวแขนงข้างในออกหมดเลยแล้วก็เก็บกิ่งเชือกอะไรพวกนั้นที่เราโยงมาจะออกให้หมดแล้วทีนี้ถ้าพุ่มใหญ่เกินไปสูงเกินไปเราก็จะตัดแต่งรอบเลยนะครับเราใช้ปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของใช้แรงงานคนอย่างเดียวนะครับขึ้นตัดยอดแล้วก็อยู่บนยอดดูว่าเราจะทำให้เป็นวงกลมแล้วก็คลีบ ลายยอดกิ่งที่มันเกินออกมาหรือมันไม่ได้ตำแหน่งเราก็จะเอาออกให้หมดนะครับเราจะตัวนี้เราจะทำเป็นทรงดอกเห็ดหรือทรงกลมๆครับเพื่อหนึ่งเพื่อเกิดความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็แสงสว่างส่องได้ทั่วถึงด้วยยังไม่มีเครื่องจักรที่จะเข้ามานะครับแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยมันมีเครื่องจักรเข้ามาเพื่อเรื่องของการตัดแต่งอะไรพวกนี้แต่ทีนี้ว่าเครื่องจักรมันมีราคาแพงเกินไปซึ่งเกษตรกรในแต่ละส่วนแต่ละรายเราคงไม่มีก็เลยยังไม่มีปัจจัยพอที่จะเอามาแล้วมันไม่คุ้มทุนที่จะลงทุนในเรื่องอย่างนั้นครับจริงๆอ่ะหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถตัดแต่งได้เลยนะครับตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพ่นยาลาป้องกันการติดเชื้อแล้วโรคเข้าลำไส้ต้นเราจะต้องฉีดยาป้องกันก็เรียกว่าล้างต้นนะถ้าอาสาสาวสวนนะครับช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะหนึ่งเพราะว่ากิ่งมันโป่งมันลงเพราะว่าไอ้ความชื้นสะสมเนี่ยโรคมันชอบนะครับโรคมันชอบมากมันจะทำให้เกิดโรคง่ายๆแต่ถ้าเราตัดแต่งกิ่งลงเนี่ยแดดส่องทั่วถึงกิ่งเนี่ยหนึ่งจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องโรคไอ้ฟิวก็ดีโรคท่ออะไรก็ดีที่มันอยู่ในดินอะไรพวกนี้เมื่อแดดส่องเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับสุดท้ายเราสามารถที่จะป้องกันได้ในอนาคตถ้าเรามันตัดแต่งกิ่งแล้วก็ทำให้แดดส่องทั่วถึงครับมันไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคครับไม่มีการตัดแต่งแล้วหนึ่งหลอมเจาะลำต้นเข้าแน่นอนสองรากเน่าโคดินยิ่งคนต้นโรคเนี่ยรากเน่าโคดินเกิดสามตอนนี้โรคในปัจจุบันและโรคหน้าฝนเนี่ยครับถ้าไม่มีตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมและแดดส่องไม่ทั่วถึงฟิวเซเรียมลงครับถ้าฟิวเซเรียมลงจนเกิดสปอร์เนี่ยมันสามารถลามได้ทั้งส่วนเลยนะครับไฟท็อปรากก็เหมือนกันครับแต่ถ้ามันต้นไหนเป็นแล้วนะต้องรีบรักษาหรือไม่ก็ค่อนเผาทำลายทิ้งเลยอย่างเงี้ยมันจะถ้ามันป้องกันการลุกลามได้นะถ้าเราตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยมันจะลดได้เยอะนะถ้าเราไม่ตัดแต่งหรือปล่อยมันทึบเหมือนเดิมแดดส่องไม่ทั่วถึงรับรองครับเกิดแน่ๆครับน่ายิ่งน่าฝนได้โรคเกิดง่ายครับไฟท็อปเซล่าก็ดีฟิวเซเรียมก็ดีละสีชมพูอะไรพวกนี้ครับเกิดขึ้นกับอะไรอย่างพ่ออย่างเรื่องแมลงนะเป็นแรงสะสมแมลงครับเพลี้ยไฟก็ดีไรแดงก็ดีครับถ้าตามเก่งก้านหนอนจอต้นเกิดขึ้นได้เยอะครับ
0: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเกษตรเงินล้านจากทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับ
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
0: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธีรพัฒน์อุ่นใจที่ปรึกษาสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี2555และปี2561ครับ
1: คือจริงๆอ่ะเรื่องของการออกทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยมันต้องมีการสะสมอาหารที่เพียงพอนะคือจริงๆถ้าหลังจากที่ตัดแต่งอะไรเสร็จแล้วร้อยเราก็สามารถสะสมอาหารตั้งแต่ใบชุดที่2เป็นต้นไปเนี่ยเราก็สะสมอาหารทั้งดินและทางใบครับพอแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามาเสริมเพื่อที่จะบังคับให้ทุเรียนสร้างความเพียรเพื่อให้ออกดอกได้ครับพวกมีสารแพคโคเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะทำให้ยับยั้งยอดอ่อนเราจะทำให้ทุเรียนเครียดและจะไม่เกิดการออกดอกอันนี้โดยวิธีสมัยใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วทุเรียนจะออกดอกได้เนี่ยถ้าสะสมอาหารดีกระทบอากาศแล้งเย็นหรือว่าอากาศหนาวเข้ามาเงี้ยกระทบมาไหมมันสามารถที่จะออกดอกได้ครับถ้ามีการสะสมอาหารเพียงพอครับแต่ถ้าสะสมอาหารไม่เพียงพอหรืออาหารในต้นไม่เพียงพอมันก็จะออกดอกปลาปลายหมายความว่าดอกเขาเรียกว่าภาษาชาวสวนเรียกว่าดอกไม่พอต้นครับเพราะนั้นปัจจุบันต้องมีการจัดการเรื่องธาตุอาหารด้วยครับอย่างปัจจุบันเนี่ยฝนมันยังชุกอยู่แล้วฝนชุกอยู่อย่างเงี้ยมันจะสิ่งที่เราจะได้คือใบอ่อนนะครับต่อให้สะสมอาหารมาเยอะถ้าฝนตกตลอดอย่างเงี้ยอาหารนั่นก็จะถูกใช้ไปการพัฒนาใบอ่อนแต่ถ้านะครับถ้าฝนแรงปุ๊บอย่างเช่นตุลาเนี่ยถ้ามันแรงช่วงที่กันยาสิงหากันยาเราสะสมอาหารพอตุลาเข้าแรงปุ๊บเนี่ยลมหนาวเข้ามาเนี่ยสามารถออกดอกได้เลยเพราะอาหารพอแล้วอย่างเงี้ยมันทำให้ออกดอกง่ายอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยเลยครับเป็นปัจจัยความสำคัญเลยหนึ่งเรื่องอากาศสองเรื่องความเครียดของต้นไม้นะครับสามารถทำให้ทุเรียนออกดอกได้ครับ mm-hmm. ถ้าสะสมอาหารให้ความก่อนแล้ว รามีปัจจัยตัวหนึ่งที่จะช่วยให้ทุเรียนออกดอกพอต้นก็คือสร้างความเครียดโดยการใช้สารไทโคไบโอโซนไปยับยั้งจิบโบลินปลายยอดเพื่อไม่ให้มันแตกใบเมื่อไม่แตกใบมันก็จะเปลี่ยนพลังงานมาเป็นแป้งและน้ำตาลต้านยุงกิ่งแล้วก็พอเข้าอากาศมันก็สามารถที่ออกเป็นดอกได้ครับโดยการใช้สารไทโคไบโอโซนครับปัญหาเรื่องการติดผลนะถ้ามันติดผลมาแล้วปัญหาที่จะทำให้การติดผลก็มีอาหารไม่ขาดเติมอาหารต่อเนื่องแล้วก็อย่าทำให้ทุเรียนเกิดการแตกใบอ่อนถ้าแตกใบอ่อนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสลัดไม่ว่าดอกไม่ลูกเป็นดอกก็ดีช่วงดอกก็ดีเป็นช่วงหางแย้หรือลูกอ่อนก็ดีเนี่ยถ้าแตกใบอ่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถทำให้หลุดร่วงได้นะครับหลุดร่วงได้เลยบางทีหมดต้นก็มีนะครับอากาศหนาวจัดก็สามารถร่วงได้เลยฝนเยอะๆก็สามารถร่วงได้เลยเพราะฉะนั้นอาหารต้องคอยเติมตลอดเวลาครับอย่างทางใบนะครับทางใบแล้วก็อาหารที่ดอกที่ผลเลยอันนี้ก็สามารถลดการหลุดร่วงได้และจะทำให้การติดผลได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาช่วงดอกบานนะก็ต้องมีตัวช่วยคือช่วยการปัดดอกด้วยจะทำให้การผสมเกสรได้ดีและสามารถติดลูกได้ดีครับปกติเนี่ยการตัดแต่งลูกเนี่ยสำคัญเลยครับถ้าเราไว้ลูกเยอะโดยที่ไม่มีการตัดแต่งหรือว่าไว้ลูกเกินกำลังของต้นเนี่ยมันก็จะมีการหนึ่งนอกจากมันจะสลัดเองแล้วนะครับสองที่มันเหลือรอดมันจะทำให้ลูกไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าปิดเปรี้ยวโคไม่เต็มแล้วไปทำให้กลายเป็นตกสายเยอะมันทำให้ไม่ได้ราคาเกษตรกรเลยก็ต้องมาตัดแต่งช่วงตั้งแต่ผลอ่อนเช่นช่วงไข่ต้มกระทาตัดแต่งไปรอบนึงสัก 70% ที่เหลือก็ไปคัดอีกทีลูกไข่ไก่แล้วรอบสุดท้ายก็จะเป็นช่วงที่ลูกไข่ห่านช่วงที่ก่อนยงครับอันนี้เพื่อให้คัดเอาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดทรงสวยที่สุดไว้นะครับแล้วก็บำรุงรักษาต่อไปและมันจะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพเรื่องรูปทรงแล้วบำรุงรักษาได้ง่ายและที่สำคัญคือจะทำให้ได้ราคาด้วยครับคืออย่างนี้ครับทุเรียนนะบ้านราปัจจุบันนะถ้าถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการปลูกกันเยอะเกือบทั่วทุกภาคของประเทศแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้มือใหม่หรือผู้ปลูกทุเรียนใหม่ๆกังวลเขาเรียกทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าอนาคตของคู่แข่งเยอะไม่ว่าจะทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือทำใจเรื่องของปัจจัยที่จะเข้ามาเป็นนอกอย่างเช่นกลไกทางการตลาดเรื่องราคาเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับแต่การจัดการบริหารจัดการส่วนเราเนี่ยเราสามารถที่ทำเองได้แต่ที่สำคัญครับต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเน้นเรื่องของการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนอกจากการจัดการแล้วนะครับเรื่องลดต้นทุนครับถ้าเรา

0: ันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะครับแล้วลดต้นทุนการตัดแต่งไว้ผลที่ให้รูปทรงที่ดีมันจะทำให้มีราคานะอันนี้ก็คือจะทำให้เกิดทุเรียนคุณภาพได้ถ้าทำทุเรียนแล้วต้องทำตามระบบ JP ที่กรมวิชาการกำหนดนะครับอันนี้จะได้ทุเรียนคุณภาพครับ
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของเกษตรกรที่ทำสวนทุเรียนมาอย่างยาวนานจะเห็นว่ามีเทคนิคมีเคล็ดลับต่างๆนะครับที่ออกมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ซึ่งจะได้นำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับรวมไปถึงมุมมองของทุเรียนนะครับในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงอีกหนึ่งมุมมองเท่านั้นที่สะท้อนให้เห็นว่าเราทุกคนต้องใส่ใจในการทำทุเรียนให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทำในเรื่องของคุณภาพแล้วก็การแข่งขันเพราะในอนาคตยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่กำลังทำการแข่งขันในเรื่องของตลาดทุเรียนครับติดตามได้ทุกสัปดาห์ทาง YouTube PRDZ Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
3: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
2: สวทระยอง 91.75 MHz
3: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
4: สวทตลาด 92.75 MHz
3: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
5: เรื่องดีๆมีทุกวัน
6: แค่ฟัง
7: สวัสดีค่ะพ
8: ่
7: อ
8: ฮัลโหลพ่อกำลังกลับบ้านนะคิดถึงลูกมากเลยอีกสักพักก็จะถึงบ้านแล้วล่ะหยุดยาวเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันนะลูก
7: โอ้ยเซอร์ไพรส์ค่ะพ่อหนูคิดถึงพ่อมากเลยนะคะตอนนี้ออกมารอพ่อหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะหนูเห็นพ่อแล้วค่ะเอ๊ะพ่อระวังพ่อทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย
9: ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริง
10: ๆสุราเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่นี้ดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัย
11: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
12: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
13: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: บจบในที่เดียว
1: สายชิลฮิวใจที่ทะเลบางแสนเกาะสีชังเกาะล้านพัทยาสัตหีบและอีกมากมาย
2: สายชิมตลาดน้ำสี่ภาคตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาดปลาบางแสนตลาดลันโพนาเกลือ
1: สายช็อปศูนย์เครื่องจักสานพนัสนิคมตลาดจีนชากแล้วตลาดหนองมน
2: สายแชะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชสวนน้ำในพัทยา
1: อย่ารอให้สายไปชิลชิมช็อปและแชะที่ชลบุรีบ้านเรา
2: เที่ยวชลบุรีเดินทางสะดวกปลอดภัยบริการด้วยใจรับความสุขติดกระเป๋า
1: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
2: ไม่ไปไม่ได้แล้ว
3: รู้หรือเปล่าเที่ยวเมืองไทยมีดีกว่าที่คิด
2: wow. ที่เที่ยวมากมายภูเขาทะเลวัดวาอารามสวนสัตว์สวนสนุกและอีกเพียบ
1: บริการด้วยรอยยิ้มประทับใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
4: เดินทางสะดวกไร้รอยต่อด้วยคมนาคมที่ทันสมัย
3: ปลอดภัยหายห่วงด้วยกล้อง CCTV ทั่วเมือง
1: อย่าลืมสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155โทรเลยแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยว
2: หรือเลือกใช้ TBP App แอปพลิเคชันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกัน
4: ชวนกันเที่ยวไทยชวนใครๆให้มาบ้านเรา
2: เที่ยวเมืองไทยสบาย

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.และนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาปทุมปารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำประแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออก และมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชาวนันมาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
1: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
13: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่ถึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ตอนออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยนะคะเวลาเดิมเลย 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์เนาะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสุดสัปดาห์และได้อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะคะที่เราจะต้องมาเริ่มต้นทำงานกันในสัปดาห์ใหม่นี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยามเย็นกันแบบนี้สำหรับใครที่กำลังจะใกล้เลิกงานหรือว่าใครที่กำลังพักผ่อนกันอยู่บ้านก็อยู่ฟังรายการตอนออกบอกข่าวมาอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันนะคะและสำหรับประเด็นข่าวที่น้ำหวานนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเข้มข้นกันพอสมควรเลยนะคะทั้งในเรื่องของปัญหาแรงงานไทยที่ถูกขึ้นบัญชีดำในต่างประเทศแล้วก็เรื่องของสแกมเมอร์วันนี้จะมาพูดคุยกันแบบจัดเต็มกันเลยนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นวันกันด้วยข่าวของเรื่องสแกมเมอร์กันก่อนเลยดีกว่านะคะโดยล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานด้านความมั่นคงสามารถจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบข้ามแดนจากฝั่งปอยเปตได้หลายรายเลยค่ะโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 5:30 นาทีกองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศและชคทพ.12ได้ร่วมกันกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วระดมกำลังลาดตระเวนเข้มบริเวณแนวชายแดนบ้านภูน้ำเกลี้ยงตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วก่อนที่จะมีการตรวจพบกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยนะคะที่มีการลักลอบเดินเท้าผ่านช่องทางธรรมชาติจึงได้เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มได้รวม16คนประกอบด้วยคนไทย4คนชาวเวียดนาม2คนและชาวเมียนมาเชื้อสายไทยใหญ่อีก10คนซึ่งทั้งหมดก็เป็นขาเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายค่ะซึ่งจากการสอบสวนนะคะคนไทยทั้ง4คนก็รับสารภาพว่าถูกชักชวนผ่านเพื่อนและคนรู้จักให้ไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในกรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาเพราะเชื่อคำโฆษณาที่บอกว่ามีได้รายได้สูงนะคะได้เดือนละกว่าประมาณ 15,000 ถึง 25,000 บาทกันเลยบางคนก็เคยทำงานเป็นไรเดอร์พนักงานคลังสินค้าเป็นเซลและทำงานที่โรงงานก่อนที่จะตัดสินใจข้ามแดนไปทำงานมานานกว่า1ปีด้วยกันโดยผู้ต้องหาให้การตรงกันนะคะว่าหลังเกิดเหตุปะทะและความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชาส่งผลให้ด่านนั้นปิดไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้ต้องติดค้างอยู่ในห้องพักฝั่งปอยเปตหลายสัปดาห์ก่อนที่จะมีนายหน้าชาวกัมพูชาเสนอพาหลบหนีกลับไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติโดยจะมีการเรียกค่าหัวคนละ 8,000 บาทพร้อมกับใช้รถเก๋งทะเบียนกัมพูชาพามาส่งที่ริมชายแดนและปล่อยให้เดินเท้าลัดเลาะเข้าประเทศจนถูกทหารพรานซุ่มตรวจจับและรวบตัวได้ทั้งหมด ขณะที่ชาวเมียนมาเชื้อสายไทยใหญ่จำนวน10คนนะคะให้การว่าถูกนายทุนจีนพาเดินทางผ่านเสียมราชเข้าปอยเปตเพื่อทำงานเป็นรปภ.ในตึกของกลุ่มทุนจีนแต่หลังจากทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ทำให้ในจ้างนั้นสั่งหยุดงานทั้งหมดนะคะก่อนที่จะพยายามลอบเข้าไทยเพื่อหาทางกลับประเทศเบื้องต้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีต่อไปพร้อมกับมีการเร่งขยายผลถึงเครือข่ายนายหน้าขบวนการลักลอบข้ามแดนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงธุรกิจพนันออนไลน์ข้ามชาติซึ่งก็กำลังระบาดหนักตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่ได้มีการปราบปรามบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ไปทำงานแบบผิดกฎหมายด้วยทั้งไปทำงานเป็นแก๊งสแกมเมอร์หรือไปหลอกลวงประชาชนคนอื่นๆแต่เมื่อมีการปะทะที่บริเวณชายแดนเกิดขึ้นแล้วก็มีการปราบปรามสแกมเมอร์จากทั้งหลากหลายฝ่ายทำให้การกระทำผิดกฎหมายเหล่านั้นหยุดชะงักนะคะและทำให้คนทำงานเหล่านั้นที่ไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องทยอยที่จะลักลอบออกมาเพื่อที่จะกลับประเทศของตนเองและถ้ากรณีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็ภาครัฐเพื่อดูแลความสงบแล้วก็ความเรียบร้อยในสังคมของเราให้ปราศจากการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ขอต่อเนื่องกันเลยนะคะกับข่าวการปราบปรามสแกมเมอร์ล่าสุดค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้หารือกับทางไลน์ประเทศไทยนะคะปิดกั้นห้องไลน์ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเลยค่ะโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้มีการประชุมหารือกับทางไลน์ประเทศไทยนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลในกลุ่มของแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือว่าเหล่าคนร้ายที่ใช้ช่องทางของแอปพลิเคชัน LINE ด้านการพนันออนไลน์และขายสินค้าผิดกฎหมายโดยพลตำรวจตรีสุรพงษ์ไทยประเสริฐผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีชัยวัฒน์ศรีอัศวมรผู้บังคับการกองสารและนิเทศพันตำรวจเอกเศรษฐนันท์ปิยะสมบูรณ์รองผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้แทนของไลน์ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งทางพลตำรวจโทไตรรงค์ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาไลน์ประเทศไทยก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปิดกั้นการสื่อสารที่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นการปิดกั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันการแอบอ้างหลอกลวงการหลอกลงทุนและการกระทำอนาจารแต่อย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมหารือครั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เป็นการประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับทางไลน์ประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานของกลุ่มคนร้ายที่สร้างห้องสนทนาหรือว่ากลุ่มไลน์สำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นๆอย่างเด็ดขาดอย่างเช่นการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและการซื้อขายยาเสพติดค่ะทางนี้นะคะทางไลน์ประเทศไทยก็ยินดีให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังและได้รับการสนับสนุนจากทาง LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นด้วยเป็นอย่างดีโดยปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนายกระดับระบบคำขอปิดกั้นข้อมูลให้มีความครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคาดการว่าระบบดังกล่าวนี้นะคะจะพร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการภายในกลางปี2569นี้ค่ะก็เพื่อสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนผู้ใช้งานกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้หรือตัวน้ำหวานเองก็ตามนะคะบางท่านก็อาจจะเคยสงสัยว่าอยู่ดีๆทำไมมีคนแอดไลน์เรามาแล้วก็ส่งเว็บพนันมาให้เราร่วมเล่นแต่ตอนนี้บางส่วนก็ได้ทยอยหายไปแล้วก็ได้มีการถูกปิดกั้นกันไปแล้วบางส่วนนะคะก็เป็นผลจากความร่วมมือของทางไลน์ประเทศไทยและทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองค่ะและจริงๆแล้วไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางติดต่อสื่อสารที่คนไทยเรานั้นใช้กันโหเรียกได้ว่ายอดนิยมกันมากๆเลยรองมาจาก Facebook กันเลยนะคะทำให้มิจฉาชีพเหล่านี้เลยค่ะมักจะใช้ช่องทางเหล่านี้ในการหลอกลวงเหยื่อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหากใครที่โดนเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้เพิ่มเป็นเพื่อนแล้วทักไลน์มาหาเราเราก็สามารถจัดการได้โดยการที่เราไปที่หน้าแชทมันนะคะเข้าไปที่แชทแล้วก็กดไปที่ตั้งค่ากดรายงานปัญหาแล้วก็เลือกนะคะการรายงานปัญหาแจ้งเป็นสแปมหรือโฆษณาได้เลยนะคะทั้งนี้ทางสำนักงานตำรวจก็ได้ขอมาเน้นย้ำประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นในโลกออนไลน์และไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่บุคคลอื่นส่งมาโดยไม่ได้มีการทำการตรวจสอบก่อนการโอนเงินนะคะก็เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้นั่นเองค่ะและนอกจากเรื่องของพนันออนไลน์กันไปแล้วนะคะอีกหนึ่งวิธีรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพค่ะก็คือในเรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปค่ะคุณผู้ฟังโดยล่าสุดนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะคะได้ออกมาเร่งติดตามกรณีขบวนการตั๋วเครื่องบินทิปหลังพบผู้เสียหายเป็นจำนวนมากสูญเงินรวมกว่า10ล้านบาทกันเลยค่ะโดยวันที่16พฤษภาคมนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้เปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์ต่อสคบนะคะกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงรวมแล้วเสียหายกว่า10ล้านบาทกันเลยนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนะคะสคบได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิปในลักษณะนี้แล้ว8รายด้วยกันมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือช่วงแรกนะคะผู้ซื้อก็จะได้ตั๋วแล้วก็เดินทางจริงๆเกิดการบอกต่อกันและจากนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาบริษัทก็เริ่มไม่ส่งมอบตั๋วซ้ำยังมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มโดยอ้างว่าเป็นส่วนต่างของค่าน้ำมันและภาษีสนามบินแต่เมื่อโอนเงินเพิ่มไปแล้วก็ยังไม่ได้ตั๋วนะคะและเมื่อทวงเงินคืนก็มีการผัดผ่อนโดยไม่มีกำหนดเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการปกป้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะทั้งนี้นางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนนะคะได้มีการสั่งการให้สคบนั้นจัดตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิโดยเร็วที่สุดและขณะนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นคืนเงินให้แก่ผู้บริโภคแต่หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีควบคู่กับการประสานทางบก.ปคบ.ขออภัยค่ะควบคู่กับการประสานทางบก.ปคบ.ดำเนินคดีอาญากับขบวนการหลอกลวงทุกข้อหาไม่มีข้อยกเว้นซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็ยืนยันว่าสคบ.ไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านเพียงอย่างเดียวนะคะแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินคู่ขนานกันทุกเคสนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มีการกำชับไปทางเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุก7วันพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนเห็นผลการทำงานที่จับต้องได้และมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนจะไม่ตกหล่นค่ะทั้งนี้นางสาวสุภมาศก็ได้มีการทิ้งท้ายฝากเตือนประชาชนมาด้วยนะคะโดยให้ยึดหลัก3เช็คก่อนที่จะมีการโอนเงินค่ะก็คือ1นะคะเช็คตัวตนก็ควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่หรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวนี้จากกรมการท่องเที่ยวหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่ดังกล่าวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่2นะคะก็คือเช็คราคาค่ะก็มีการระวังตัวราคาถูกผิดปกติเมื่อเทียบกับเว็บไซต์จากสายการบินหลักนะคะ และ3นะคะเช็คเงื่อนไขการโอนโดยให้เลี่ยงการโอนเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและหากถูกขอโอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่าให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่านี่คือกลโกงค่ะก็เป็น3เช็คหลักๆนะคะที่อยากให้ประชาชนทุกคนนั้นจำให้ขึ้นใจเลยค่ะเช็คตัวตนเช็คราคาแล้วก็เช็คเงื่อนไขการโอนกันด้วยนะคะใครที่กำลังคิดเลยว่าจะใช้ช่องว่างออนไลน์เหล่านี้มาเอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและทางสคบจะเอาจริงนะคะทุกคนค่ะไม่ปล่อยให้ลอยนวลเด็ดขาดก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานเชิงรุกของทางสคบนะคะที่มีการติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นและย้ำว่าผู้บริโภคที่เดือดร้อนทุกรายจะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งก่อนที่จะมีการโอนเงินนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้แม้จะดูเงียบๆไปแต่จริงๆแล้วมิจฉาชีพก็ยังคงทำงานของเขาอยู่เราเองก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะคะและจากเรื่องของสแกมเมอร์ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงกันพอสมควรนะคะจากข่าวที่ผ่านๆมาไปกันที่เรื่องของแรงงานไทยกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าล่าสุดได้มีข่าวออกมาค่ะว่าถูกขึ้นบัญชีดำระงับการนำเข้าแรงงานจาก4จังหวัดของไทยเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆกันเลยนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาแรงงานไทยที่หลบหนีออกนอกระบบหลังได้เดินทางไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลในประเทศเกาหลีใต้ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างไทยและเกาหลีใต้หรือวีซ่า E8 จนส่งผลให้ถูกขึ้นบัญชีดำหรือว่า Blacklist นะคะไม่ให้ไปทำงานทั้งจังหวัดว่าใน MOU ระบุชัดว่าหากแรงงานจากจังหวัดใดหลบหนีเกิน 20% จะมีผลต่อการระงับการรับแรงงานจากจังหวัดนั้นซึ่งที่ผ่านมานะคะแรงงานที่ส่งไปล็อตแรกก็มีสัดส่วนเกินจริงจนกลายเป็นปัญหาตามมาเรื่องนี้ก็จำเป็นที่จะต้องหารือกับทางฝ่ายเกาหลีใต้เพราะว่าไม่ควรนำการกระทำผิดของคนส่วนน้อยไปกระทบต่อแรงงานอีกกว่า 80% ที่ตั้งใจจะไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลนะคะไม่ต้องการที่จะออกมาตรการที่เพิ่มภาระหรือว่าค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยแต่ทั้งนี้ไทยเองก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่า MOU เป็นข้อตกลงที่

0: แต่ทุกมาตรการก็จะย้อนกลับไปเป็นภาระต่อแรงงานอย่างเช่นการเก็บเงินประกันก่อนเดินทางแม้จะช่วยลดการหลบหนีได้แต่ก็อาจจะทำให้แรงงานจำนวนมากนั้นต้องไปกู้ยืมเงินรัฐบาลจึงไม่อยากใช้แนวทางดังกล่าวนี้นั่นเองค่ะอีกทางนะคะค่าปรับก็แทบจะไม่มีประโยชน์กันเลยเพราะว่าเมื่อหลบหนีไปแล้วจะไปติดตามปรับที่ใครได้อีกประเทศไทยก็จะเสียหายไปแล้วด้วยซึ่งกว่าจะหาแรงงานที่ส่งออกได้แต่ละพันตำแหน่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะและในขณะนี้เองสถานการณ์แรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 130,000 คนกันเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ต้องการให้แรงงานทั้งหมดนั้นกลับประเทศแต่ต้องการที่จะผลักดันให้แรงงานเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องถูกกฎหมายมากขึ้นแต่ระบบแรงงานของเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะก็จะมีการกำหนดให้แรงงานที่หมดสัญญานั้นต้องเดินทางกลับประเทศก่อนแล้วจึงสมัครกลับเข้าไปใหม่อีกทีนึงอีกทั้งก็ไม่มีหลักประกันนะคะว่าจะได้กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมหรือเปล่าทำให้แรงงานจำนวนมากเหล่านี้ก็เลือกที่จะอยู่ต่อกันแบบผิดกฎหมายส่วนแนวทางการดึงแรงงานกลับเพื่อใช้ต่อรองกับเกาหลีใต้ก็ทำได้ยากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถบังคับให้แรงงานไทยกลับประเทศได้อีกทั้งในตลาดแรงงานก็เป็นระบบแข่งขันหากไทยไม่ส่งแรงงานไปประเทศอื่นก็พร้อมที่จะเข้าไปแทนทันทีด้วยค่ะยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าในอนาคตหากมีการเจรจากันระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในเรื่องของแรงงานไทยที่จะไปทำงานหรือว่าการแบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดนั้นเราจะมีการผ่อนผันได้อย่างไรบ้างยังไงก็รอติดตามกันต่อนะคะหากมีอัปเดตเพิ่มเติมยังไงน้ำหวานจะรีบนำมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปค่ะและสำหรับช่วงนี้ตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: ปัญหาความเสี่ยงวิธีการป้องกันการจมน้ำในเด็กไม่น่าเชื่อเลยนะว่าปีหนึ่งจะมีเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำปีละประมาณ 1,500 คนหรือเฉลี่ยวันละ4คนเชียวนะ
3: จริงเหรอพ
2: ่
3: อ
2: แล้วรู้ไหมว่าการจมน้ำเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตสำคัญอันดับหนึ่งของเด็กไทยเลยล่ะซึ่งมีทั้งเด็กเล็กและก็เด็กโตถ้าเป็นเด็กเล็กก็มักจะจมน้ำเสียชีวิตอยู่ในถังน้ำกะละมังหรือตุ่มน้ำที่อยู่ภายในบ้านหรือรอบๆบ้านเพราะเด็กเล็กส่วนหัวจะใหญ่กว่าลำตัวการทรงตัวก็ไม่ดีจึงมักทำให้หัวทิ่มลงในถังได้ง่าย
3: น่าสงสารพ่อแม่พวกเขาจังแล้วจะมีการป้องกันการจมน้ำในเด็กได้ยังไงคะ
2: ในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดต้องไม่เผลอเรอโดยเด็ดขาดเพราะเด็กสามารถจมน้ำได้ในภาชนะที่มีระดับน้ำสูงเพียง 1-2 นิ้วเจ้านะส่วนเด็กอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปก็ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำตามลำพังแม้จะเป็นแหล่งน้ำที่คุ้นเคยควรสอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำจมน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องที่สำคัญเมื่อเห็นคนตกน้ำห้ามกระโดดลงไปช่วยเด็กขาดแม้ว่าจะว่ายน้ำเป็นก็ตามแต่ควรช่วยด้วยการตะโกนให้คนมาช่วยแล้วก็โยนหรือว่ายื่นสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวช่วยคนที่ตกน้ำเท่านั้นเช่นถังแกลลอนเปล่าขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝาและหลังจากช่วยคนที่ขึ้นจากน้ำได้แล้วห้ามจับอุ้มพาดบ่าแล้วกระโดดหรือวิ่งรอบสนามเพื่อเอาน้ำออกเพราะนั่นจะยิ่งทำให้ขาดอากาศหายใจนานยิ่งขึ้นแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันทีเพราะหากช่วยไม่ทันภายใน4นาทีจะทำให้เสียชีวิตได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นเด็กไทยปลอดภัยไม่จมน้ำ
4: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีกินผัดทอดมันหุ่นท่านจะเป็นพะโล้หอมจังเลยแม่ทอดอะไรคะขอหนูชิม2ชิ้นนะคะแหมอร่อยมากๆทอดเยอะๆเลยนะคะหนูชอบคำชื่นชมที่แสนภาคภูมิใจเหล่านี้ละค่ะทำให้คุณแม่บ้านยิ้มแก้มแทบปลิและพร้อมจะทำอาหารเพิ่มขึ้นตามคำขอของสมาชิกต้องยอมรับนะคะว่าอาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบนอกจากจะมีรสชาติที่ดีมากกลิ่นก็เชิญชวนให้กิน เนื้อสัมผัสของอาหารที่

0: ุ่มไม่แข็งกระด้างเคี้ยวง่ายแถมเก็บได้นานกว่าอาหารปรุงด้วยวิธีอื่นๆซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีค่ะและคุณสมบัติที่สำคัญของไขมันอีกประการหนึ่งนะคะคือมันจะไปเกาะกระจายทั่วร่างกายเพื่อช่วยห่อหุ้มอวัยวะภายในไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือนไขมันจะทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งเต่งตึงดูก็เป็นส่วนดีนะคะถ้ากินในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการเหมาะกับเพศวัยและกิจวัตรประจำวันที่ทำซึ่งข้อปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยและทงโภชนาการแนะนำว่าควรได้รับไขมันในแต่ละวันร้อยละ 20-30 ของพลังงานทั้งหมดค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 1,600 กิโลแคลอรี่ไม่ควรกินไขมันที่นำมาใช้ปรุงอาหารเกิน5ช้อนชานะคะผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่ไม่ควรเกิน7ช้อนชาและผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,400 กิโลแคลอรี่ไม่ควรเกิน9ช้อนชาค่ะเพราะ1ช้อนชาให้พลังงาน45กิโลแคลอรี่ค่ะและร่างกายยังได้รับไขมันจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์นมและถั่วเพิ่มอีกด้วยนะคะแต่มันเป็นเรื่องยากมากทีเดียวนะคะเพราะอาหารหลายอย่างที่ไม่ได้ปรุงประกอบเองจึงทำให้การคำนวณน้ำมันที่พ่อค้าแม่ค้าใส่ลงไปเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายและตรงไปตรงมาเหมือนบวกเลขแต่ที่เห็นชัดมากคือการห้ามใจหากห้ามปากไม่ได้เมื่อเจออาหารอร่อยซึ่งเมนูยอดฮิตส่วนใหญ่จะปรุงโดยวิธีผัดและทอดเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วอย่างนี้ไขมันส่วนเกินที่ร่างกายใช้ไม่หมดจำเป็นต้องหาที่อยู่อาศัยตามหน้าท้องสะโพกเอวหรือแม้แต่ในเส้นเลือดดังนั้นอยากจะขอบอกคุณแม่บ้านกุ๊กคนเก่งของเรานะคะว่าต้องวางแผนจัดรายการอาหารที่ปรุงโดยการต้มแกงหรือเป็นน้ำพริกผักสดผักลวกหรือยำให้สมาชิกในบ้านก่อนที่หุ่นจะเป็นพะโล้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนามัย
1: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกสำหรับภารกิจของนายกในการลงพื้นที่ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนครับและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นครับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยท่านนายกครับได้เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับจากนั้นครับนายกเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกครับเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งศักยภาพสำคัญครับในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ครับนอกจากนี้ครับท่านนายกได้เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งงานนี้ครับเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นครับสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนครับ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับซึ่งรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และการสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ควบคู่ไปกับการลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้การพัฒนานั้นเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเผยถึงการรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจครับ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังว่านะครับภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลนั้นเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้ามีการปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมไปถึงครับมีการเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยครับท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ครับยังมีการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อครับหรือว่า missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งในขณะนี้นะครับรัฐบาลนั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งในด้านความคุ้มค่าครับและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคซึ่งนายกรัฐมนตรีนะครับยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจครับพี่น้องประชาชนครับมาดูที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกัมพูชาปล่อยชาวสุรินทร์กลับไทยถือเป็นสัญญาณเชิงบวกยืนยันครับไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่ทางกัมพูชานั้นได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์กลับประเทศไทยครับว่านี่ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกครับที่ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยนั้นสามารถแยกแยะปัญหาระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้ครับและยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่เคยนำประชาชนมาใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองทางการเมืองหรือการเจรจาใดๆครับเพราะว่าประเด็นต่างๆนั้นต้องดำเนินไปตามกระบวนการการเจรจาอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับยังกล่าวถึงการหารือกับสมเด็จฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยมีการแจ้งกับทางกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยเรานั้นยกเลิก MOU 44และมาใช้หลักตามอนุสัญญา UNCLOSEเป็นกรอบอ้างอิงร่วมกันซึ่งจะช่วยให้การเจรจามีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจนกว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาจะคลี่คลายไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความมั่นคงการดูแลแนวชายแดนและการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับไปดูกันที่การปราบปรามทุจริตกันต่อครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือที่ย่อว่ากกร.ครับร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับเงินสินบนสูงสุดครับ โดยยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องครับพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการฆ่ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลครับโดยรัฐบาลนั้นใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดนะครับถ้าหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นครับกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดครับรวมไปถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่ครับเช่นที่ก่อพังงานและก่อสมุยครับซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมที่ดินยกระดับมาตรการปราบนอมินีคุมเข้มทุกขั้นตอนธุรกรรมสกัดต่างชาติตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์กลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีครับในการถือครองที่ดินซึ่งสร้างความกังวลให้แก่พี่น้องประชาชนและยังส่งผลกระทบนะครับต่อเสถียรภาพราคาที่ดินด้วยจึงสั่งการให้กรมที่ดินครับยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครับเพื่อสกัดกั้นการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับซึ่งจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับพี่น้องประชาชนกรมที่ดินนั่นก็ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินและหน่วยงานความมั่นคงบูรณาการกันครับร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังธุรกรรมที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเลยในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไทยที่ซื้อที่ดินด้วยเงินสดตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปหรืออสังหาริมทรัพย์มีราคาประเมินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปซึ่งหากมีเหตุอันควรสงสัยนะครับเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องทำการสอบสวนถึงแหล่งที่มาของเงินรายได้และอาชีพอย่างละเอียดครับควบคู่ไปกับการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนหรือสลับสัดส่วนการถือหุ้นผิดปกติครับเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้คนต่างด้าวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินทางอ้อมครับพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกสำนักงานที่ดินตรวจสอบนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการเป็นประจำทุกเดือนนะครับและรายงานผลตรงต่อกรมที่ดินทุก3เดือนครับพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับทางกรมที่ดินนั้นยังได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมตรวจสอบพฤติการนิติบุคคลอำพรางอย่างรวดเร็วครับโดยย้ำนะครับว่าหากตรวจพบหลักฐานการกระทำผิดที่ชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับพร้อมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสั่งจำหน่ายที่ดินที่ถือครองโดยมิชอบทันทีเพื่อไม่ให้ทรัพยากรของชาตินั้นถูกเอาเปรียบผ่านขบวนการอำพรางเหล่านี้แหละครับทั้งนี้กรมที่ดินขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับและผู้ประกอบการชาวไทยไม่ให้ความร่วมมือในการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและหากพบเห็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ครับเพื่อร่วมกันปกป้องผลประโยชน์และรักษาทรัพยากรที่ดินของประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลบูรณาการรัฐเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับ ถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีครับหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายครับซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวม23หน่วยงานครับตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเพื่อร่วมกันในการวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนครับโดยมีการคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50 ครับเพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายครับได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงรับซื้อสินค้าเกษตรและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครับพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความครับและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมในการใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีครับซึ่งทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวอีกนะครับว่าในขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนครับจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งฟันขบวนการตั๋วเครื่องบินทิพย์หลอกบินญี่ปุ่นเกาหลียุโรปเยื่อร้อง8รายเสียหายกว่า10ล้านสั่งสคบเร่งเคลียร์ทุกเคสแน่3เช็คก่อนโอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกท่านครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบนี่แหละครับเปิดเผยภายหลังกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางไปญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปโดยแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้ครับรวมนะครับเสียหายกว่า10ล้านบาทครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดนั้นสคบครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีตั๋วเครื่องบินทิพย์หรือว่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่มีจริงครับลักษณะนี้เนี่ยมีคนร้องเรียนมาแล้ว8รายครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทพฤติการจะเป็นแบบหลอกสร้างความน่าเชื่อถือกับพี่น้องประชาชนช่วงแรกนั้นผู้ซื้อได้ตั๋วจริงครับและได้เดินทางจริงด้วยหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนครับจึงเกิดการบอกต่อจากนั้นครับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดนี่เลยครับเดือนที่แล้วเนี่ยแหละครับบริษัทเนี่ยเริ่มไม่ส่งมอบตัวครับซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินครับและเมื่อผู้เสียหายนั้นโอนเพิ่มไปครับก็ยังไม่ได้ตัวอีกนะครับและเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สคบครับตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนครับเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดครับซึ่งขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ครับในวันที่21พฤษภาคมนี้เลยครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกเจ็ดวันครับพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นผลการทำงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับและมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนนั้นจะไม่ตกหล่นครับและฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับยึดหลัก3เช็คก่อนโอนครับได้แก่เช็คตัวตนครับ ควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับสองครับพี่น้องเช็คราคาระวังตัวราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินหลัก3เช็คเงื่อนไขการโอนครับพี่น้องประชาชนเลี่ยงนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบคอบทุกขั้นตอนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะไปกันที่จังหวัดสระแก้วเรื่องของแนวชายแดนกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดมีอัปเดตเพิ่มเติมนะคะจากที่มีกรณีชาวบ้านค่ะไปพบเห็นนะคะว่ามีชาวกัมพูชาได้มาแอบทำไร่ทำสวนทำการเกษตรในพื้นที่อังสิตและตอนนี้นะคะทางกองทัพภาคที่1ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกองกำลังบูรพาได้รับรายงานจากหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมทหารพรานที่12เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าพบเห็นชาวกัมพูชาได้นำรถไถเข้ามาเตรียมทำการเกษตรบริเวณพื้นที่ระหว่างจุดตรวจการที่42ถึง44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะซึ่งจากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะก็พบว่ามีชาวบ้านกัมพูชาได้เข้ามาไถพื้นที่เตรียมทำการเกษตรในบริเวณดังกล่าวนี้ซึ่งอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ระหว่างทั้งสองประเทศและบางส่วนก็ได้มีการล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยของไทยอีกทั้งยังพบทหารฝ่ายกัมพูชาก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมทหารพรานที่12จึงได้มีการเข้าไปพูดคุยเจรจากับฝ่ายกัมพูชาพร้อมกับมีการเปิดระบบ GPS ในการชี้พิกัดแนวเส้นแดงและเส้นน้ำเงินเพื่อยืนยันแนวเขตพื้นที่โดยชี้แจงว่าการเข้ามาดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะเข้าข่ายการละเมิดข้อตกลง MOU 43ซึ่งเกี่ยวกับพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศรวมถึงมีการรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เขตอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนค่ะซึ่งสำหรับผลการเจรจานะคะในเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการยินยอมให้ชาวบ้านนั้นยุติการดำเนินการและถอนการทำแปลงเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวนี้แล้วจนกว่าจะมีข้อสรุปในเรื่องของเขตแดนที่ชัดเจนพร้อมทั้งประสานทางแม่กองสนามเข้าตรวจสอบและสำรวจพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้นะคะทางกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพายืนยันจะปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มกำลังเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างดีที่สุดค่ะและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดนะคะจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาของด้านจังหวัดสระแก้วค่ะเรื่องชายแดนกันไปแล้วนะคะไปกันที่เรื่องของด้านการเกษตรกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะไปกันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปที่สวนผลไม้พันมณีตำบลวังตะโนดอำเภอยายอามจังหวัดจันทบุรีนะคะเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรรับฟังปัญหาแล้วก็เยี่ยมเยียนรวมถึงให้กำลังใจกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางกรมวิชาการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการวิจัยพัฒนารวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรรวมถึงส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ว่าเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยการคิกออฟแปลงสาธิตในครั้งนี้ก็คือทุเรียนคาร์บอนต่ำจึงเป็นการนำองค์ความรู้รวมถึงผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรกรของจริงโดยมุ่งเน้นการจัดการสวนทุเรียนกันอย่างแม่นยำและสมดุลได้แก่การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการฟื้นฟูระบบรากด้วยปุ๋ยชีวภาพการใช้สารชีวพันธุ์เพื่อจัดการโรคพืชและการลดการใช้สารเคมีเกษตรที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เกษตรกรนะคะสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็รักษาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งสำหรับสวนผลไม้พันธุ์มณีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแปลงต้นแบบสำคัญของทางจังหวัดจันทบุรีในการผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAP โดยนายมณีพละเปลื้องเจ้าของสวนก็ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP พืชประจำปี2566ภาคตะวันออกแล้วก็เป็นเกษตรกรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการผลิตพืชปลอดภัยการลดต้นทุนและการดูแลสิ่งแวดล้อมและในโอกาสนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบใบ GAP พืชทุเรียนเพื่อรองรับมาตรฐานการส่งออกสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั้งในแล้วก็ต่างประเทศโดยมีเกษตรกรขึ้นรับจำนวน12รายพร้อมทั้งได้มีการมอบสารชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชทุเรียนแล้วก็มอบต้นพันธุ์ทุเรียนให้แก่เกษตรกรที่ประสบวาตภัยจำนวน12รายพร้อมทั้งมีการเยี่ยมชมสวนทุเรียน GAPเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน GAP ทางนี้นะคะทางเจ้าของสวนคุณมณีพละเปลื้องก็ได้นำเสนอระบบรดน้ำอัจฉริยะสวนทุเรียนด้วยเทคโนโลยี IoT ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อมผ่านแอปพลิเคชันค่ะและในโอกาสนี้นะคะทางท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มีการโชว์ตัดทุเรียนแล้วก็ร่วมปลูกต้นทุเรียนภายในสวนแห่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามนะคะในการยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในทั้งตลาดไทยแล้วก็ตลาดโลกควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองนะคะปิดท้ายกันที่เรื่องของการประกาศปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ฟังก็ล่าสุดค่ะทางราชกิจจานุเบกษานะคะได้ประกาศปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกำหนดพื้นที่ห้ามขายและห้ามดื่มเพิ่มเติมซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะโดยมี8สถานที่ด้วยกันที่ห้ามขายแล้วก็ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะได้แก่1นะคะบนทางเรือหรือว่าบนรถและในรถที่อยู่บนทาง2ค่ะสถานีรถไฟและขบวนรถไฟทุกสาย3นะคะท่าเรือโดยสารสาธารณะและเรือโดยสารประจำทาง4ค่ะสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ5นะคะพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน6ค่ะพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล7ค่ะสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานรัฐและ8นะคะรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของภาครัฐทั้งนี้นะคะการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ลดปัญหาอุบัติเหตุและผลกระทบทางสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสาระข่าวที่น้ำหวานนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังตอนออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้ำหวานและทีมงานสวทสแก้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
10: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นธอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
11: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตร จุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
12: 10ตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชตขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OICConnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเพลงพาเพลิน

แพงที่ถูกกว่าในยุโรปหรือในทวีปอื่นๆอยู่แล้วนะครับบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสายพานการผลิตนะครับที่ทำให้เกิดการจ้างงานในทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกมุมหนแห่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ได้เปิดเผยในการหารือครั้งนี้ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนั้นได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายโอกาสให้ธุรกิจจากสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้จีนเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้ย้ำถึงความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลปักกิ่งใน2ประเด็นหลักคือ1การขอความร่วมมือให้จีนเดินหน้าปราบปรามการลักลอบส่งออกยาเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐนะครับและอย่างที่2ก็คือการเร่งเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศจีนนะครับทั้งสองประธานาธิบดีนี้ก็ยังได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกด้วยนะครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ออกจากกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งนะครับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ใหม่ในการประชุมนะครับหลายๆเทปหลายๆรายการหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังบทวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวจากนักข่าวจากนักวิเคราะห์ทางด้านต่างประเทศต่างๆเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จีนกับอเมริกามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างตึงเครียดในหลายๆประเด็นนะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งที่ต้องแข่งขันกันโดยตรงอีกประเทศหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับสองนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อประเทศมหาอำนาจนั้นนะครับต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งและต้องรักษาความเป็นหนึ่งของตนเองอยู่ดีนะครับแต่การประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของโลกนั้นผ่อนคลายต่อจากนี้ผมมองว่าต้องดูท่าทีสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางนั้นก็ส่งผลสู่เรื่องของราคาพลังงานของไทยเหมือนกันราคาสินค้าของไทยเหมือนกันซึ่งไทยเราก็ได้ออกมาตรการต่างๆในการรับมือแต่ณประเด็นหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าราคาพลังงานต่างๆนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือปัจจัยของสงครามในตะวันออกกลางที่เรานำเข้าน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะต้องลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและสงครามก็อาจที่จะเป็นไปในทิศทางที่ไปสู่การเจรจาได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จับตาดูกันนะครับที่ผมยกข่าวสารต่างประเทศนะครับผมก็พยายามที่จะนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับและเมื่อการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะครับมีผลออกมาในแบบนี้นะครับก็ทำให้เราก็ค่อนข้างที่จะเบาใจและก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เราไปที่ไต้หวันกันบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากการพูดคุยที่กระหนุงกระหนิงกันมีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับมีประเด็นเดียวที่จีนไม่ยอมก็คือเรื่องไต้หวันนะครับทางรัฐบาลไต้หวันก็ได้ออกมานะครับโดยทางคุณหลินเจียหลงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ออกแถลงการในการขอบคุณสหรัฐที่แสดงจุดยืนสนับสนุนในสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมยืนยันอีกด้วยว่าสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายต่างประเทศต่อไต้หวันนะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนนั้นยังคงปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเพื่อคุกคามและข่มขู่ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลปักกิ่งคือความเสี่ยงหลักต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับแถลงการดังกล่าวนะครับก็เป็นแถลงการในวันที่2นะครับเมื่อการประชุม

0: สู่วันที่14พฤษภานะครับทางไต้หวันเขาก็ได้ออกแถลงการมาว่าเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจับตาดูเรื่องไต้หวันจริงๆเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปเวลาเราจะหาสาเหตุของความขัดแย้งของแต่ละประเทศหรือของแต่ละกลุ่มของแต่ละภูมิภาคเราต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์เท่านั้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเรื่องไต้หวันเดิมทีไต้หวันนั้นเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่มีไม่ได้มีการปกครองที่แข็งกร้าวมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อจีนนะครับเมื่อจีนเขามีการรบพุ่งกันในยุคของคอมมิวนิสต์ชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงนะครับแล้วก็กองทัพของเจียงไคเชกนะครับผลของการสู้รบนั้นเจียงไคเชกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นจากแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนมาสู่เกาะไต้หวันนะครับเจียงไคเชกจึงมาปกครองเกาะไต้หวันแทนนะครับและตั้งแต่นั้นมาก็มีความระหองระแหงกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะของความระหองระแหงนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลบนเกาะไต้หวันด้วยท่านผู้ฟังว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับทางรัฐบาลปักกิ่งแนบแน่นเพียงใดนะครับแต่ว่ารัฐบาลไต้หวันในปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ไปทางจีนนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเดียวกันเหมือนเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเดิมทีก่อนที่ยูเครนเขาจะมีรัฐบาลเป็นรัฐบาลในปัจจุบันนะครับที่มีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก่อนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นรัฐบาลยูเครนเป็นรัฐบาลที่มีความโน้มเอียงไปทางรัฐบาลรัสเซียนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลวิธีคิดของรัฐบาลวิธีคิดในเรื่องของมาตุภูมิในเรื่องของสันติภาพเมื่อยูเครนต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้จึงเป็นชนวนสงครามนะครับในที่เกิดความขัดแย้งเกิดสงครามระหว่างกันตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าใครถูกใครผิดนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ฟังลองฟังข้อมูลจากหลายๆด้านนะครับผมเพียงเล่าที่มาที่ไปของแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละสงครามว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากๆและเราก็พูดแบบเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เล่านะครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าในช่วงนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขออีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงหน้าผมจะพูดเรื่องฟุตบอลโลกเอาให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายขึ้นหน่อยท่านผู้ฟังในเรื่องบอลโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมครม.นะครับทางครม.คณะรัฐมนตรีเขาก็ได้เคาะแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ดูซิว่าปีนี้เราจะได้ดูบอลโลกหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละครั้งเหมือนทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องดูได้ดูบอลโลกแน่นอนนะครับโดยมีหน่วยงานหลักๆที่ดูแลในเรื่องของการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสได้ดูบอลโลกนะครับโดยเขาก็แบ่งเป็น7หน่วยงานหลักๆก็คือหน่วยงานที่1กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตรงนี้ก็จะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกสทช.นั่นเองและประสานงานกับภาคเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีการมอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างลิขสิทธิ์รวมถึงผ่อนปรนระเบียบต่างๆมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบด้านเทคนิคการรับส่งสัญญาณและมาตรการป้องกันและการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบร่างสัญญาและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อให้การลงนามในสัญญาซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามระเบียบมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลตลอดช่วงการแข่งขันนะครับมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับทั้งยังได้มีการประสานงานกับบริษัทโทรคมนาคม แห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเพื่อขอสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมาอย่างประเทศไทยนะครับในการแบ่งงานกันครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเพื่อให้ไทยเนี่ยคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนอันนี้ผมก็นำข้อมูลมาเสริมอีกนิดหน่อยนะครับผมลองเปรียบเทียบกันระหว่างบอลโลกปีนี้ผมขออนุญาตพูดปีฟุตบอลโลกเป็นปีคริสต์ศักราชและกันท่านผู้ฟังเพื่อการง่ายต่อความจำนะครับฟุตบอลโลกในปีนี้ถือว่าเป็นปี2026แต่ในปี2022นะครับผมนำข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าได้มีการขอสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์โดยใช้วงเงิน 1,200 ล้านบาทนะครับซึ่งทางกสทช.ก็ได้อนุมัติงบช่วยถึง600ล้านบาทนะครับและขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนก็ช่วยอีก600ล้านบาทแต่ในครั้งนี้ทางครม.นะครับเขาก็บอกว่าจะไม่ใช้งบกลางในการที่จะใช้งบในการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เราก็ต้องดูกันว่างบจะมาจากภาคเอกชนหรือว่าจะมาจากตรงไหนอย่างไรนะครับในตรงนี้เราก็ติดตามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นแฟนฟุตบอลนะชอบดูฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลโลกนอกจากจะเป็นเรื่องของการเตะบอลแล้วยังเป็นเทศกาลที่มีสีสันมากมายมีผู้คนที่ให้ความสนใจมากมายแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ดูบอลท่านผู้ฟังก็ยังตื่นตาตื่นใจบางทีเราเห็นโฆษณานะเราเห็นโฆษณามีเพลงโฆษณาต่างๆก็จะมีความสนานรวมถึงการแต่งกายต่างๆสวมชุดต่างๆสมมติเราเชียร์นะครับเราเชียร์ทีมชาตินี้เราก็อาจจะแต่งเติมใบหน้านะครับให้เป็นสีของธงชาติประเทศนั้นซึ่งเราก็จะเห็นสีสันลักษณะนี้ในการเชียร์บอลโลกนะครับซึ่งในการเชียร์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็มีการขยายสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น YouTube อีกด้วยอันนี้ลองจับตาดูว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับ YouTube จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรอันนี้ผมนำข่าวจากทาง FIFA มานะครับซึ่ง FIFA เขาก็ขยายนะครับลักษณะของแพลตฟอร์มในลิขสิทธิ์ออกไปอีกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนก็ดูเวลาเราดูแพลตฟอร์มเราดูฟุตบอลเราก็ดูในแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เขาก็จะจัดฉายฟุตบอลบางทีเราไม่ได้ดูในทีวีเพียงอย่างเดียวและจอใหญ่เพียงอย่างเดียวเราดูในสมาร์ทโฟนดูในโทรศัพท์ของเรานะครับบางทีก็ง่ายก็มีความสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ฟังว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกแต่ผมในฐานะคนรักฟุตบอลในช่วงที่2ของรายการนะผมอุทิศเวลาให้เรื่องฟุตบอลโลกเต็มๆเลยท่านผู้ฟังก็จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าฟุตบอลโลกปีนี้แบ่งทีมกันอย่างไรมีทีมไหนบ้างมีกฎอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโดนเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชลธรจันยาครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่เรื่องฟุตบอลโลกปีนี้ปี2020ฟุตบอลโลก2026นั้นนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมและมีรอบน็อกเอาท์นะครับมีรอบน็อกเอาท์มีรอบ32ทีมสุดท้ายมี16ทีมสุดท้ายมี8ทีมสุดท้ายมี4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบ2ทีมสุดท้ายก็คือรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับส่วนแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละ4ทีมอันนี้ในรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะเข้ารอบ32ทีมรอบน็อกเอาท์นะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับโดยถ้าเกิดเราไปดูทำเนียบแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเยอะที่สุดก็คือบราซิลนะครับไม่รู้ท่านผู้ฟังปีนี้มีใครเชียร์บราซิลหรือเปล่าเพราะว่าบราซิลก็มีขึ้นชื่อว่าจัดจ้านด้านทักษะความสามารถเฉพาะตัวนะครับโดยได้แชมป์โลกไปทั้งหมด5สมัยด้วยกันนะครับโดยสมัยล่าสุดที่ได้แชมป์โลกไปก็คือปี2002ในปีนั้นท่านผู้ฟังถ้าเกิดคนดูบอลน่าจะจำกันได้3Rแนวรุกของบราซิลนะครับมีโรนัลดินโญมีโรนัลโดที่เป็นอานายครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือริบันโดนั่นเองแต่ละคนก็เทพๆทั้งนั้นแต่ละประตูที่ทำนะครับมีความคลาสสิกมากๆในฟุตบอลโลกปี2002และผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเชียร์บราซิลกันเยอะนะครับเพราะว่าเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของบราซิลมาตั้งแต่ยุค1970ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลผมไม่ผิดในไทยเราถ่ายฟุตบอลโลกนัดแรกเลยก็คือนัดชิงในปี1970รู้สึกจะบราซิลเจออิตาลีนะครับบราซิลในชุดนั้นมีเปเล่อยู่ด้วยนะครับมีความคลาสสิกมากๆซึ่งก็เอาชนะอิตาลีไปได้นะครับและเมื่อพูดถึงอิตาลีท่านผู้ฟังอาจที่จะเอ๊แล้วปีนี้อิตาลีไปไหนนะครับเพราะว่าอิตาลีที่หลายๆคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นคอบอลยุค90นะครับดูกาโชซีเรียอามาเชื่อได้ว่าเกือบจะ 100% เลยเชียร์อิตาลีนะครับแต่ว่าอิตาลีก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปอีกแล้วในโลกในรอบเพย์ออฟนะครับซึ่งผมก็เสียดายมากๆเพราะว่าอิตาลีเขาก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานได้แชมป์โลกไปถึง4สมัยด้วยกันโดยปีล่าสุดได้เมื่อปี2006นะครับในมีชุดอังเดรียปิโลนะครับในนัดนั้นก็มีเรื่องของซีดานนะครับที่ไปหม่งกองหลังอิตาลีมาเตลัสซี่นะครับซึ่งก็โดนใบแดงไปแล้วก็ทำให้อิตาลีนะครับก็เก็บผลการแข่งขันไปสู่แชมป์โลกได้ในปี2006ฟุตบอลที่ได้แชมป์โลก4สมัยยังมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมอินซีเล็กท่านผู้ฟังทีมชาติเยอรมันทีมอินซีเล็กขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นเป็นทีมเวิร์กมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปตั้งแต่ยุคฟรานซ์เบคเคนเบาเออร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านซึ่งผมก็ดูไม่ทันหรอกนะครับแต่ก็พอที่จะได้ยินบ้างผมมาดูอีกทีก็ช่วงยุค2010แล้วนะครับผมจะเติบโตมากับช่วงเยอรมันในช่วงโทมัสมุลเลอร์เมซุตโอซิลอิลคายกุนโดกันอย่างนั้นชุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดที่พีคที่สุดก็คือไปได้แชมป์ฟุตบอลโลกบนแผ่นดินบราซิลเมื่อปี2014นะครับและในทัวร์นาเมนต์นั้นก็ยังชนะแชมป์โลกที่มีแต่ตั้งแต่เดิมอย่างบราซิลถึงบ้าน7ประตูต่อ1อีกด้วยโอ้โหสร้างความชอกช้ำใจแก่แชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลเป็นยิ่งนักนะครับแล้วก็แชมป์โลกปีล่าสุดก็คือทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้ติดดาว3ดวงแล้วนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกเมื่อปี2022เป็นแชมป์โลกของลีโอเนลเมสซี่อย่างแท้จริงนะครับบทมันจะขีดมาให้เมสซี่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับตลอดชีวิตเขาคงได้แชมป์มาทุกแชมป์แล้วเมื่อเล่นกับสโมสรเล่นกับบาร์เซโลนานะครับก็ได้มายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ลาลีกาสเปนได้แชมป์ลีกมาหมดแล้วนะครับก็ขาดแค่แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังแชมป์ฟุตบอลโลกก็เมื่อทั้งทีมพร้อมใจกันเล่นในเขาโดยเฉพาะกองกลางเนี่ยวิ่งเพื่อเ เมสซี่นะครับคือตอนนี้กองกลางที่เล่นอยู่กับลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เหล่านี้นะครับวิ่งทั้งทีมวิ่งเพื่อเมสซี่นะครับถึงแม้ว่านัดนั้นคิลเลียนเอ็มปาเป้จะยิงแฮตทริกไป3ประตูแต่ก็มิอาจต้านทานนะครับเมื่อดวงคนมันจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์ไปในที่สุดนะครับและเมสซี่ก็ได้ชูถ้วยฟุตบอลโลกนะครับและในทำเนียบแชมป์ก็ยังมีอีกหลายๆทีมนะที่เป็นทีมเต็งๆในปีนี้อย่างทีมฝรั่งเศสผมดูล่าสุดฝรั่งเศสเพิ่งประกาศรายชื่อโอ้โหรายชื่อแน่นมากๆท่านผู้ฟังรายชื่อนี่กองกลางโดยเฉพาะเกมรุกของเขานะครับมีไมเคิลโอลิเซ่มีอุสมานเดมเบเล่ซึ่งเป็นเจ้าของบัลลงดอปีที่แล้วนะครับมีคิลเลียนเอ็มปาเป้นะครับที่เคยแฮตทริกในบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะแก้แค้นแล้วก็นำฝรั่งเศสไปสู่บัลลังก์แชมป์บอลโลกให้ได้แต่ละตัวนี่โอ้โหแน่นมากๆเลยนะครับสำหรับฝรั่งเศสก็น่าสนใจซึ่งฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์บอลโลกเมื่อปี2018อีกด้วยแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ฟังฝรั่งเศสเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่ามีผู้คนอพยพมาอยู่ในฝรั่งเศสที่หลากหลายนะครับทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างเช่นซินดีซีดานนะครับตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหรือว่าตำนานนักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะที่มีเชื้อสายออกไปทางโมร็อกโกออกไปทางแขกขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มาใช้สัญชาติฝรั่งเศสอันนี้โดยเชื้อชาติผมไม่แน่ใจอาจจะพูดผิดนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสโดยแท้จริงนะครับอย่างชื่อซินดีซีดานก็เป็นชื่อออกไปทางแอฟริกันอย่างนั้นนะครับต่อมาคือทีมชาติสเปนสเปนไม่น่าเชื่อว่าเป็นประเทศที่เพิ่งได้แชมป์โลกแค่เพียงปีเดียวนะครับผมไล่รายชื่อดูทำเนียบแชมป์เนี่ยสเปนเพิ่งได้ปี2010นะครับในนัดนั้นที่ชิงกับทีมฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองอันเดรสอินเนสตายิงประตูชัยไปซึ่งถือว่าเป็นแชมป์โลกที่มีความแน่นปึกมากในปี2010แล้วทางสเปนเขาก็ต่อยอดความแข็งแกร่งทางขุมกำลังมาเรื่อยๆนะครับในชุด2010ผมจำได้โค้ชของสเปนบิเซนเต้เดบอสเก้นะครับเดิมทีเขาก็เคยเป็นโค้ชที่เป็นอยู่ทีมหลายๆทีมนะครับแล้วเขาก็มาคุมทีมชาติสเปนบิเซนเต้เดลบอสเก้ในนัดนั้นเขาใช้ระบบเฟลส์ไนเฟลส์ไนก็คือระบบที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้ายืนอยู่ตรงตัวเป้าท่านผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดเขาใช้เชสฟาเบกัสนะเขาไปยืนอยู่ตรงกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าไม่ใช่ในลักษณะของกองหน้าตัวเป้าที่คอยค้ำอยู่ตรงเขตโทษแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ไว้ลิงก์อัพไว้เชื่อมกับเพื่อนๆอย่างนั้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของฟาวส์นายและฟาวส์นายก็โด่งดังจากยุคนั้นนะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงระดับสโมสรบาร์เซโลนาบางนัดก็เล่นฟาวส์นายเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบางสโมสรในทุกวันนี้ก็เป็นเทรนในยุโรปนะครับแต่สเปนก็ครองความยิ่งใหญ่ของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010นะครับผมไล่ดูรายชื่อประเทศที่มีความน่าสนใจเราไม่พูดประเทศนี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังอังกฤษFootball is coming home อันนี้คือคำขวัญของอังกฤษเลยนะครับ Football is coming home คือเขาถือว่าเป็นชนชาติที่ให้กำเนิดฟุตบอลอย่างนั้นก็เลยมีคำขวัญเชิงภาษาอังกฤษว่า Football is coming home เวลาทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ก็เหมือนรายการนี้มันกลับมาสู่อ้อมอกของตัวเองอย่างนั้นผมแปลเป็นไทยประมาณนั้นนะ Football is coming home เราก็ต้องดูว่าปีนี้จะ coming home หรือเปล่านะครับเพราะว่าอังกฤษเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปแค่เพียงปีเดียวนะครับปี1966ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชุดของเซอร์บ็อบบี้ชาลตันนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเซอร์บ็อบบี้ชาลตันชุดนั้นเลยนะครับย้อนไปในปี1960ทศวรรษนั้นนะครับและอังกฤษก็ยังต่อยอดต่อมาแต่ละปีฟุตบอลโลกสื่อก็จะอวยอังกฤษเรื่อยๆว่าเป็นสุดยอดทีมนะครับว่าปีนี้แหละอังกฤษขึ้นเป็นเต็งทุกปีนะครับแต่ว่าอังกฤษก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีนะครับจนเขาก็เอาไปล้อกันว่าอังกฤษนี่เป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือกับทีมเล็กนี่เก่งในรอบแบ่งกลุ่มนี่เก่งมากแต่ว่าพอไปทัวร์นาเมนต์จริงๆเดี๋ยวตกรอบเดี๋ยวอะไรนะครับก็มีความผิดพลาดเต็มไปหมดอย่างยุคที่มีความ ขุมกำลังแน่นปึกมากนะครับมีมิดฟิลด์ของอังกฤษมีทั้งสตีเวนเจอราร์ดมีทั้งพอลสโคมีทั้งแฟงแลมพาร์ดนะครับรวมถึงมีไมเคิลคาริกเป็นตัวสอดแทรกโอ้โหระดับเวอร์คลาสทั้งนั้นแต่อังกฤษก็ไปได้ไม่ถึงฝันรวมถึงกองหน้าที่มีเวนรูนี่ซึ่งในช่วงนั้นก็มีความเป็นระดับเวอร์คลาสอีกด้วยนะครับแต่อังกฤษก็ยังไปได้ไม่ถึงฝันนะครับเราก็มาดูกันว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรฟุตบอลจะคัมมิ่งโฮมหรือไม่นะครับผมดูรายชื่อประเทศในกลุ่มกรุ๊ปสเตจในการแบ่งกลุ่มทั้ง48ทีมนะท่านผู้ฟังผมก็เห็นอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับประเทศที่คอยเข้ามาสอดแทรกต่างๆนะครับอย่างเราไปที่ประเทศโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเขาอยู่ในกลุ่ม C นะครับอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับพวกบราซิลเฮติสกอตแลนด์โมร็อกโกนี่เดิมทีก็เป็นประเทศที่ทำผลงานได้ดีนะครับฟุตบอลโลกปี2022เขาไปถึงอันดับที่3ของฟุตบอลโลกจริงๆทีมฟุตบอลจากทวีปแอฟริกาจะไม่ค่อยมีผลงานที่ดีในฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากที่มาจากทางแอฟริกาเหนือนะครับในทีมก็มีขุมกำลังอย่างตัวบราฮิมดีอาสนะครับปีกจากเรอัลมาดริดเป็นต้นแล้วก็อีกหลายตัวที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกก็อยู่ในทีมชาติโมร็อกโกเช่นเดียวกันนะครับผมลองไล่หลายชื่อดูอย่างเจแปนนะท่านผู้ฟังประเทศญี่ปุ่นก็มีหลายรายชื่อที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดที่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท่านก็จะคุ้นเคยกับนักเตะอังกฤษหลายๆคนคาโอรุมิโตมะแต่ล่าสุดที่เขาประกาศรายชื่อออกมามิโตมะไม่ติดนะครับเขาบอกอาจจะเจ็บแฮมสตริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามิโตมะไม่ติดแต่ว่ากองกลางของลีดผมจำชื่อไม่ได้เป็นกองกลางของลีดติดอันนั้นดีมากนะครับผมดูในนัดที่ชนะแมนยูโหเล่นดีมากท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นเช่นนั้นญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเหนียวแน่นของระบบทีมมากๆเลยนะท่านผู้ฟังในปีที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้ดีนะครับใช้ความสมัครสมานสามัคคีคือต่อกรกับทีมจากยุโรปได้อย่างสบายๆเลยนะครับทีมชาติเบลเยียมก็เป็นทีมชาติที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังทีมชาติเบลเยียมนั้นเป็นทีมชาติที่สร้างขุมกำลังยุคใหม่นะครับเบลเยียมในยุคนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่ในกลุ่มเดียวกับอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาลานะอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิหร่านอยู่ในกลุ่มเดียวกับนิวซีแลนด์นะครับและอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งเหมือนกันผมมองว่าเป็นตัวเต็งอย่างทีมโปรตุเกสถ้ารู้ฝั่งโปรตุเกสก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งด้านขุมกำลังมากๆเลยนะครับทั้งกองกลาง2ตัวจากปารีสแซงชักแมงนะครับพวกเจ้าเนเวสอย่างนั้นนะครับรวมถึงกองกลางตัวรุกบูโน่เฟรนันส์หรือว่ากองหน้ากองหลังเขาแน่นทุกตัวนะครับแบ็กมีนูโน่เมนเดสเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมมองว่าฟุตบอลโลกปีนี้2026ทีมเต็งๆเนี่ยมี3ทีมมีสเปนมีฝรั่งเศสมีโปรตุเกสนะครับผมลืมพูดขุมกำลังของสเปนในยุคปัจจุบันผมพูดในปี2010แต่ผมลืมพูดยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันสเปนเรามองข้ามไม่ได้เพราะว่ากองกลางแน่นมากกองกลางจากบาร์เซโลนาทั้งพวกเปดรีนะครับโรดรีต่างๆปีกขวาลามินยามาลกองหน้าก็โอยาซาบาลนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวอื่นๆคอยสอดแทรกนะครับซึ่งปีนี้ในแชมเปี้ยนลีกทีมจากสเปนทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอทีมจากเยอรมันเจอทีมจากอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลก็ได้เข้าชิงกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบางทีเราวัดความแข็งแกร่งของทีมชาติเราสามารถดูในเวทียุโรปได้การแข่งขันแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้นะครับว่าทีมนั้นพร้อมหรือไม่ซึ่งปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เป็นทีมจากฝรั่งเศสแล้วก็ตัวฝรั่งเศสก็เต็มทีมเลยนะครับก็ทำให้เรามองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ไกลๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้เราก็จะมองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติเยอรมันว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามดูอันนี้ผมโหมโรงฟุตบอลโลกให้ท่านผู้ฟังหน่อยอาจจะแหวกจาก ข่าวสารบ้านเมืองมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารประสานงานต่างๆแต่ผมในฐานะที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์แต่ก็อาจไม่ได้ประสานงานนะครับก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถึงความน่าดูน่าชมของฟุตบอลโลกนะปีนี้ท่านผู้ฟังมีทีมที่เชียร์หรือยังนะครับเตรียมตัวในฟุตบอลโลกครั้งนี้พูดแล้วก็ตื่นเต้นนะอ่ะท่านผู้ฟังรายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรายังอยู่กันอีกนะครับช่วงข่าวภาค19 นาฬิกาข่าวภาค20 นาฬิกาก็เป็นผมอ่านเช่นเดิมนะครับแต่ในวันนี้นะครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
5: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นเที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงดารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขอสมกแล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยวนยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้ง2โรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททางนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดฐานิตคาดนารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
6: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นธอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลาย10จุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมก.ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโญเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนิโญจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
9: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที
8: ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้
10: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่าร้อยละ30ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
11: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาคสันสุขรายงาน
1: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
12: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ส
14: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเครือวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศา

0: ประเทศอื่นที่เราแสดงต่างแดนน่ะเวลาดนตรีฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ขึ้นเนี่ยเสียงปี่จะนำเนา
1: ะ
0: เสียงแคนจะตามจังหวะฟ้อนลำเนี่ยบางทีคนที่ไม่ใช่คนไทยอ่ะเขาก็ยืนร้องไห้ตามเราอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาคิดถึงบ้านเขาได้ยินเสียงแคนแล้วทำไมมันสื่อได้กับชาติพันธุ์อื่นๆแม้แต่เป็นจีนเนี่ยซึ่งเราก็เป็นกลุ่มนึงที่มาจากทางตอนใต้ของจีนเนา
1: ะ
0: คนจีน
1: อ
0: ่ะฟังเพลงของเราเนี่ยเขาชอบมากเราก็คิดว่ามันเป็นดนตรีที่สื่อถึงพี่น้องไทยทั้งหมดเลยเคยฟังเพลง12จุดไทยเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่พี่น้องของไทยเออแล้วก็ไทยลานช้างลานนาไทยอาหมไทยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไทยเหมือนกันแต่ว่าแยกย้ายกันอยู่ในบริบทพื้นที่แล้วก็มีกิจกรรมมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันปีเนี้ยเขาสื่อเรียกความเป็นมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องแม้แต่คนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ไทยที่เป็นผู้ไทยบ้านเราอ่ะเขาฟังแล้วเขายังคิดถึงบ้านเขาเลยค่ะ
1: ถ้าดูจากศิลปะการแสดงของชาวภูไทยเนี่ยมีอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายแล้วบางคนก็บอกว่าบางทีมองไปอาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายแล้วต้องเร่งอนุรักษ์ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: มีค่ะก็อย่างฟ้อนภูไทยตอนนี้มันเป็นอัตลักษณ์ของหลายๆจังหวัดไม่สูญหายแน่นอนปีแคนตอนนี้สื่อโซเชียลเผยแพร่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็คงไม่สูญหายเพราะมีการบันทึกไว้นะคะสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปเนี่ยก็คือภาษาถ้าไม่มีการอนุรักษ์ภาษาการร้องผู้ไทยเนี่ยไม่มีการอนุรักษ์ไว้เนี่ยสูญหายแน่นอนเพราะว่าแม้แต่ตัวพี่เองพี่เป็นเสี้ยวผู้ไทยเนา
1: ะ
0: พ่อพี่เป็นลาวผู้เล่นช้างซึ่งมาจากเวียงจันทร์แล้วมาอยู่ตรงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี
1: ่
0: ยแต่เป็นหมู่บ้านลาวเวียงจันทร์แต่ว่าอีกฝั่งนึงก็คือทางยายทางทวดเนี่ยเขาก็เป็นชาวผู้ไทยแล้วพวกพี่ก็พูดลาวกันไม่ได้พูดผู้ไทยทั้งหมดถ้าสมมติว่าไม่อนุรักษ์ภาษาพูดไม่อนุรักษ์การรำทำนองรำเนี่ยพี่ว่ามันจะหายไปพอพูดภาษากลางมากๆพอพูดภาษาอื่นมากๆหรือไปใกล้ที่วัฒนธรรมตรงไหนที่เข้มแข็งอะส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้พูดมันก็จะสูญหายไปการร้องเพลงผู้ไทยมันจะหายถ้าเกิดว่าไม่ฝึกจริงๆเพราะแม้แต่เราอ่ะเป็นลูกผู้ไทยแท้ๆเนี่ยสำเนียงเรายังเปลี่ยนเลยค่ะ
1: นะขนาดเรา
0: เพราะเราไม่ค่อยได้ใช้
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่อยเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักศิลปะการแสดงอะไรไหมคะที่อยากจะแนะนำให้รู้จักเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็คือศิลปะการแสดงของชาวผู้ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาเนาะก็คือการฟ้อนผู้ไทยประกอบแคน
1: ค่ะ
0: ประกอบปีแคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพิธีเป่าแคนเป่าปีในพิธีเหยา
1: ค
0: ือพิธีรักษาคนป่วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของชาวผู้ไทยที่ถือจารีตประเพณีว่าจะต้องปฏิบัติในกลุ่มของการรักษาคนป่วยก็คือจะเป็นพิธีเหยา
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ควรอนุรักษ์เพราะว่าเรามีโรงแพทย์โรงหมอแล้วเราไม่ค่อยได้เหยารักษากันตอนนี
1: ้เหยารักษานี่คือยังไงคะอาจารย
0: ์คือเป็นการรักษาโดยเสียงทายอ่ะการสื่อสารกับผีบรรพบุรุษตั้งพิธีแล้วก็มีเครื่องถวายผีไทยผีแถนหรือจะเรียกว่าลำผีไทยหรือลำแถนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษโดยการอัญเชิญมาแล้วก็มารักษาผู้ป่วยเรียกว่าการเหยารักษาผู้ป่วยโดยใช้คนที่เป็นแม่หมอเนี่ยสื่อกับผีบรรพบุรุษสื่อกับสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่เหนือธรรมชาติแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรคนเนี้ยเจ็บป่วยด้วยเรื่องอะไรจะต้องรักษาพอสื่อเสร็จแล้วด้วยการลำการเล่นดนตรีก็คือใช้แคนใช้ปี่นะ
1: คะ
0: ประกอบพิธีเนี่ยแล้วก็โดยมีเครื่องที่ถวายแล้วหลังจากนั้นน่ะพอรู้สาเหตุแล้วรู้สาเหตุว่าเป็นอะไรเจ็บป่วยเพราะอะไรก็จะทำการรักษาโดยพูดกับผีน่ะว่าอย่ามาทำเถอะให้หายป่วยหายเจ็บหายไข้แล้วหลังจากนั้นผู้ป่วยก็สามารถลุกขึ้นฟ้อนประกอบลำประกอบดนตรีไปกับแม่หมอได้เลยแล้วก็หายจริงๆซึ่งตอนพี่เป็นเด็กอ่ะพี่จะเห็นการปัวการเหยารักษาเนี่ยบ่อยมากแต่ปัจจุบันเนี้ยพี่เห็นอยู่โรงพยาบาลเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วัฒนธรรมส่วนนี้ก็จะเริ่มหายไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือลำลอลิงร้องนะคะการร้องการลำเนี่ยลำผู้ไทยแล้วก็เรียนภาษาถิ่นที่เป็นสำเนียงชาวผู้ไทยควรเอามาบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตรเลยค่ะภาษาถิ่นอีสานต้องไม่ให้หายไปอย่างเช่นเด็กทุกวันนี้พูดภาษากลางเลยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษเลยเพราะต้องการที่จะให้ลูกเก่งแล้วก็ไม่พูดภาษาตัวเองเลยก็ค่อยๆหายไปค่ะ
1: ศิลปะการแสดงต่างๆของชาวภูไทยนะคะอาจารย์ปัจจุบันยังได้รับการสืบทอดมากน้อยแค่ไหนคะจากที่ส่วนตัวอาจารย์มอง
0: ตอนนี้ในส่วนตัวพี่ว่าได้รับการสืบทอดกันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในภูไทยในประเทศไทยเนี่ยจัดงานภูไทยโลกจัดงานภูไทยนานาชาติก็คือเชิญภูไทยจากต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานกับเราโดยเฉพาะอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะมีการจัดงานภูไทยนานาชาติขึ้นทุกปีที่อำเภอเขาวงแล้วก็เชิญภูไทยมาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมมาพบปะสังสรรค์กันให้รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องก็มาเยอะนะคะปีที่จัดปีแรกละมาจากจีนมาจากเวียดนามมาจากลาวมาจากหลายที่เลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนอย่างดีแล้วก็จะเปลี่ยนกันนะคะเรียนไปปีนี้จัดที่จังหวัดมุกดาหารปีต่อไปจัดที่นครพนมปีต่อไปจัดที่สกลนครเปลี่ยนเวียนกันจังหวัดไหนที่มีผู้ไทยเขาจะเวียนกันไปในกลุ่มของชาวผู้ไทยพี่ว่าค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ด้านดนตรีอนุรักษ์ด้านการฟ้อนอนุรักษ์กันด้านประเพณีในบุญประเพณีต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่มันจะสูญหายไปอย่างที่พี่พูดน่
1: ะ
0: ก็คือสำเนียงการรำสำเนียงการพูดมันจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาบรรจุไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ให้มีการฝึกการสืบทอดอันนี้คืออนุรักษ์นะ
1: ค่ะ
0: อนุรักษ์จะต้องได้แบบเป๊ะเลยแล้วก็มาเป็นปัจจุบันเนี่ยเอามาบูรณาการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้เรื่องไปด้วยแล้วก็สร้างสรรค์นะก็คือนำไปแสดงสู่นานาชาติหรือนำออกเผยแพร่เหมือนอย่างที่วิทยาลัยนาศิลป์กาฬสินธุ์ทำอยู่ตอนเนี้ยอย่างแรกคือเวลาไปเผยแพร่ที่ไหนเนี่ยพี่ก็จะให้มีชุดการแสดงฟ้อนภูไทยฟ้อนละครภูไทยก็จะมีปีมีแคนมีการฟ้อนซวยมือการฟ้อนที่มีอยู่ประจำถิ่นนะคะที่มาจากถิ่นชาวภูไทยนะเราก็จะเผยแพร่แต่ว่ามันก็ยังถ้าถามเนา
1: ะ
0: มันก็ยังไม่ได้แพร่หลายไปทั่วคือมันยังไม่สากลมากมันยังไม่สากลมากเหมือนกับที่เราเรียกดนตรีตะวันตกว่าดนตรีสากล
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทุกวันนี้พี่อยากจะให้เรียกดนตรีเราว่าดนตรีสากลเหมือนกันเพราะว่าดนตรีเราก็ได้รับการแพร่หลายแล้วดนตรีเสียงแคนเสียงพิณเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือฝรั่งเริ่มรู้จักเราเหมือนกับที่เมื่อก่อนเราพยายามศึกษาดนตรีฝรั่ง
1: ค่ะ
0: แน่ดนตรีของเราก็เริ่มแพร่หลายแล้วค่ะ
1: เขาก็อยากจะมารู้จักเราด้วยนะคะส่งท้ายสั้นๆนะคะอาจารย์เพื่อเป็นเกียรติแก่รายการอยากให้อาจารย์นะคะร้องเพลงภูไทยสักท่อนหนึ่งส่งท้ายรายการกันหน่อยเชิญค่ะ
0: โอ้ค่ะพี่จะยกตัวอย่างการเดินทางของชาวภูไทยนากระแตบก่อนท่อนหนึ่งเนา
1: ะ
0: แล้วพี่ก็จะเข้าสู่ลำภูไทยถ้าฟังร้องภูไทยบทเนี้ยจะทำให้รู้ว่าการเคลื่อนย้ายของชาวภูไทยนากระแตบอำเภอกุชินารายเนี่ยบ้านกุดว่านี่เขาเดินทางกันมายังไง
1: ค่ะ
0: เอสักมากไกล

บ้านหน้ากระแทบแม่พามโคกลีเฮาลูกเพกอยู่หุบเขาทางผู้อ้อมทุกยากแสนเข็น

0: 牛瓜豆坎扣那芒红乐得海天外你带红素坎扣อันนี้ก็ก่อนที่จะข้ามมาเนี่ยก็คือโดนฆ่าศึกโจมตีแล้วก็จะต้องแตกศึกแตกเสือข้ามมาเพื่อที่จะมาพึ่งพระทิเบตวงศาที่มาก่อนแล้วอยู่ที่อำเภอเขาวง
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอพระทิเบตวงศาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสุขลำผู้ไทยก็จะเป็นสำเนียงอีกสำเนียงหนึ่งค่ะ
1: โ
0: อ้ยเอ้ยโอ้เดท่านผู้ฟังเอ้ยอันนี้ก็คือสำเนียงของชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์อีกวาดหนึ่งหรือสำเนียงหนึ่งค่ะ
1: ค่ะโอ้อาจารย์ร้องพอมากเลย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านที่ไปฟังอาจารย์อยู่ข้างล่างเวทีน่าจะร้องไห้เหมือนกันไหมแล้วก็มันแกลบยำเย็นเนี่ยร้องแน่
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: พี่ต้องการนำเสนอมากเลยเพราะว่าพี่อยากให้รู้ว่าตอนนี้พวกเรามีความสุขมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เราอยู่ที่นี่ดินแดนของเราอุดมสมบูรณ์แล้วคิดถึงคนที่เขาลำบากที่เขายังไม่ได้สบายเหมือนพวกเรา
1: ค
0: ิดถึงพี่ถึงน้องอยากให้มาอยู่ด้วยกันประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับอาจารย์พรสวรรค์พรดอนก่อนนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะเอกลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์นะคะล้วนบ่งบอกถึงรากเหง้าของแต่ละชาติพันธุ์นะคะซึ่งก็ยังคงถูกสานต่อและอนุรักษ์อยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะเป็นสิ่งสะท้อนว่าเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะคะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ทิ้งท้ายหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัล นะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะตัดไปชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำว่าคุณสุกัญญาทองปั้นจากจังหวัดชัยนาทนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงไม้สากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปชมวมพปร.3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศอิ่มอิ่มกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและหัตถกรรม
3: ซอฟต์พาวเวอร์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพค่ะที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้านะคะตอนพระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวไร่ชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางสมรเหรียญสุวรรณกล่าวว่ามีความตั้งใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านคือแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สื่อทราบซึ้งน้ำใจของท่านที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานนะเกี่ยวกับพวกผ้าไหมยังค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนดีที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้เพื่อความอยู่รอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.สวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการอบหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่177ณหอประชุมศรีปทุม1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีโครงการอบหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ าตพระบรมราชชนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้สูญเสียขาได้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้จะดำเนินการรวม6วันระหว่างวันที่17-22 พฤษภาคม 2569โดมอนุสรณ์37ปีศรีปฐุมพิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
7: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและลองกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดต่อกลุ่มท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น G ศูนย์การค้าสยามภารกรและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปลรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
9: นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
10: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
9: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่10ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนเชิญติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
11: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้าน นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวาตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
12: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรดีให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุวาตภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
11: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
13: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะขออาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
11: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์วอโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโบลิน่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
19: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
18: วิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21ต่อ9 22ต่อ24และ18ต่อ21จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือหนึ่งของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4ต่อ1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนทสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2ต่อ4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซต3ต่อ6และ3ต่อ6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออีสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ12และ15ต่อ12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arenaประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง โดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบอยเพลย์เมกเกอร์จากนาโปลีทีโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟร์นันเดสปาโดแนวรุกจากลิวที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
20: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
20: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
23: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธ

0: รำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เรา

0: พูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมบัณฑิตและต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านยุนครับ
0: ครับ
1: วันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
0: เปลี่ยนยังไง
1: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอ่ะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
0: แกไม่สนไม่สน
1: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดี
0: อ
1: ่ะเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
0: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60วันก็ไม่ทำตามนะ
1: แล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม้ไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
0: ม
1: แกมีไหมไม่มีเลย
0: ไม่สน
1: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
0: ก็ไม่สนใจแต่ไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
1: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป์แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
0: ใช
1: ่แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภานะทางสังค
0: ม
1: เขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยำนะเอาเรื่องตกภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: อันนี
0: ้ดูสิมานะต้องไม่มีตังคืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
1: แล้วถามคุณวิชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
0: ่
1: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
0: แน่นอนแน่นอน
1: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
0: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในคงคลังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
1: ไม่เอาละเมื่อก่อนนี่จีนเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมาจากเฮเลอรี่คลินตันก่อน
0: เ
1: ฮเลอรี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลีทีไรกับจีนนี่ขาดดุลทุกทีไม่เคยทำเซงลีกับจีนแล้วไม่ขาดดุลแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บอย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ130,000ล้านเหรียญนะปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบแสนล้านเหรียญนะอบังเนี่ย
0: ล็อก
1: ยักษ์เลยอบังเลยบอกเฮ้ยไอ้ที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่อบังเห็นยังกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อนเปลี่ยนแน่เรื่องภาษี นะเปลี่ยนเรื่องของการอะไรเรื่องกลาโห
0: ม
1: เพราะเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยหรือต้องเพิ่
0: ม
1: นะมูลค่านะของหยวนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆ อย่างนี้สินค้านั้นก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซีมองเท็กเด็ด
0: เออใช่
1: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นอาร์ลี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคา
0: เออ
1: ก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800,000,000,000อเมริกัน
0: โอ้
1: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
0: เหรียญเลยนะ
1: เออเหรียญตามมาคนที่2คือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่3ก็คือไต้หวัน
0: เพ
1: ราะ3ประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยเห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตาม ก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
0: ตรงไหนอ่ะเป็นเจ้าหนี้อ่ะเป็นเจ้าหนี้
1: คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาว่าคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์พิมพ์พิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะ
0: เอ
1: าแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
0: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
1: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าให้บัวจะช่วยหรือนะป้องกันประเทศเลยหรือเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือนะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
0: ม
1: หรือเนี่ยนะบัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลือนะแต่ลือใช้อย่างนี้ได้ไหมลือมานะบอกให้ลูกค้าลือที่จะซื้อน้ำมันลือนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
0: ต้องซื้อดอลลาร์ซื้อขายด้วยดอลลาร
1: ์ใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
0: เอ้
1: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรสันบัตขายกระดาษแล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไห
0: ม
1: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันเนี่ยมีไหม
0: ไม่มี
1: เอาแล้วอเมริกันนี่เอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหรือมั้งแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีกไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นอีกคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไหม
0: ไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
1: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์ได้กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าอย
0: ่
1: างกับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มาเลยคุณวิชัยคิดว่าในโลกนี้เคยมีครั้งใดที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ้าง
0: ไม่มี
1: ในโลกที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย
0: ์
1: สยชาติเนี่ยนะคือเจงคิสข่าน
0: อืมอืม
1: จงคิสข่านนี่ยึดเข้าไปทั่วเลยนะเห็นไหม
0: ใช
1: ่ตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่เคยมีมนุษย
0: ์
1: เนี่ยข้างไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพวกมองโกแต่วันนี้อเมริกาย ิ่งใหญ่กว่ามองโกไหมคุณวิชัยคิดว่า
0: โอ้ยิ่งใหญ่สิมายึดอย่างได้กรีนแลนด์ยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดอิหร่านแล้วจะนี่จะยึดคิวบาต่อแล้วนะเนี่ย
1: แล้วปานามาด้วยใช่หรือเปล่า
0: ปานามานี่เงียบไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่
1: เอาโอเคคราวนี้เรามาพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆสิว่าการที่ทรัมป์เปลี่ยนทุกอย่างในอดีตสู่วันนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนไปสู่อนาคตเนี่ยโอ้โหอันนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหนวันเนี้ย
0: หนักมาก
1: เฉพาะค่าน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้บริษัทนี้เจ๊งกันรุ่นมหาราชเลยผมนี่เดินทางไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนตอนนี้บริษัทต่างๆนี่อ้วกเป็นเลือดเลยนะ
0: เพราะอะไร
1: ก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมันเล็กลงกำลังซื้อมันน้อยลง
0: ตามในจีนด้วยและต่างประเทศด้วยหรืออำนาจ
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาต้องอาศัยการส่งออกไงใช่ไห
0: ม
1: การส่งออกของจีนนี่ก็ต้องอาศัยตลาดใหญ่ๆอย่างกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับจีนเขาเกือบ500,000,000,000นะ400,000,000,000,000ในขณะที่จีนได้ดุลการค้าทั้งโลกเลยเนี่ย1,000,000,000แต่อเมริกันก็ไปเสียดุลการค้าให้กับทั้งโลกเลย1,000,000,000,000เหมือนกันฉะนั้นในการที่วันนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่ใช่ไห
0: ม
1: พอคนที่แบกสิ่งที่ทำทรัมป์เนี่ยทำขึ้นมานี่ใครทำใครแบกเลยก
0: ็
1: ประชาชนคุณสุริชัยถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอเมริกันที่ว่าสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์
0: ใช่
1: ทั้งประเทศเลยและไม่ใช่ทั้งอเมริกามันทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันไงน้ำมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปลุกลานชาวบ้านมีใครบ้างในสมัยนี้ใช้กฎป่าก
0: ฎป่าจังเกิลlaw of the jungle
1: มีใครเขาทำแบบนั้นไ
0: หม
1: ทำไมทำสามารถทำอย่างนั้นได้ล่ะคุณสุริชัยว่าทำไมเขากล้าจะไปจับโมโนโรนะแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับจกหัวของอิหร่านเนี่ย
0: ใช่
1: คนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณวิชัยคิดว่าสีจิ้งผิงนี่ไปทำได้ไห
0: มไม่ได้
1: ใช่ไห
0: ม
1: สีจิ้งผิงนี่เฉพาะสีจิ้งผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโอล้นบ้านล้นช่องแล้วใช่ไห
0: ม
1: วันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยทำมากกว่าสีกี่เท่าอ่ะ
0: ก็เป็นเผด็จการมากกว่าสีใช่ไหม
1: ใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ US
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไห
0: ม
1: เอาแล้วคุณวิชัยเราคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย นะต้องจะมีอะไรที่ทรัมป์ทำไม่ได้
0: อ
1: ีกหรือไม่อยากทำอีกคุณวิชัยคิดว่าตอนนี้ทรัมป์มันมีอะไรที่ไม่อยากทำ
0: ไม่อยากทำเพื่อแพ้ไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้
1: เยอะเลยที่ทรัมป์อยากจะทำ
0: ใช่
1: เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีพื้นฐานของเมื่อกี้เนี่ยแหละว่ายิ่งใหญ่ใครไม่กล้ามาหือและการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกันที่จะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมัน
0: อ
1: ่ะทรัมป์เขาบอกว่านี่เอาไว้นะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะ เออเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: อ
0: ่ะเก็บข้าวตรงได้เหรอ
1: เก็บข้าวเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมเออวันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผมจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคนที่ชายผ
0: ม
1: มีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็กะว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงคิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ได้ไปตืบใครก็ได้ใช่ไห
0: ม
1: วันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
0: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
1: เออใช่วันนี้คุณสุริชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
0: ั้
1: งแต่วันที่เขาเอามือไปแปะที่ไบเบิลแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณสุริชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต์คุณชายเห็นไหมว่าแต่ละประเทศและหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้อง
0: ใช่
1: กับทรัมป์
0: ใช่
1: เห็นไหมนะแล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์นะทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคลีนฉันต้องเรียกว่าขาวสะอาดทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะ
0: ครับ
1: ว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
0: รวยขึ้นรวยขึ้น
1: ใช่ไหมเพราะทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
0: ่
1: นะจะตื้อคนนั้นตื้อคนนี้หุ้นนี้ตกไหม
0: ใช่ตกสิ
1: เออพอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดมันเป็นปั๊มเนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนเหรออ
0: ืม
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเรารู้สิถ้าเรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
1: เออก็เนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้การพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยมั้งคุณยายคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลรวบทำไมควบคุมราคาเม็ดเงินในตลาดเห็นแล้วป่ะ
0: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันมหามันชัดเหลือเกินต่อคนที่อาจจะมี insight information จากในทำเนียบขาวอะไรนะซึ่งก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเออแล้วผมถามคุณทิชชัยหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม
0: ่
1: นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคิงเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งเผด็จการมันมีผลประโยชน
0: ์
1: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี้ค
0: ุ
1: ณที่ชัยคิดว่าในใจเขานะในใจเขาเนี่ยในหัวใจของทรัมป์เนี่ยสมมติมี 100% คุณที่ชัยคุณที่ชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์เอาไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราวัดจากข้างนอกใช่ไหม
1: เออวัดจากข้างนอก
0: ใจเขาทำให้ตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนนี้เหลือก็อ้างไปทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
1: ได้ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบไห
0: ม
1: เมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรร
0: ม
1: ใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้น มีใครที่จะมากระโชกโขกฮะที่จะมามีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยค
0: ุ
1: ณชัยคิดว่ามีใครบ้าง
0: ไม่มีมีคนเดียวไงที่บอกไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
1: นั่นนี่ด้วยความที่ซ้ำเขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ย เขาก็คือเขาก็ชอบเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขามีอำนาจไหม
0: ใช่
1: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
0: ้
1: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์มั้ง
0: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างทรัมป์หรอกทำไมจะเป็นอย่างทรัมป์ทำไมคุณอยากเป็นเหรอคุณมิกรอม
1: เอ้ยมีนักการเมืองหลายคนนะ
0: เ
1: นี่ย
0: จะเป็นอย่างเขาต้องยังไงอ่ะคนดัง
1: ก็มีไม่มองไปในแง่บวกสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านเอิญอะไรคุณเคยชายคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร
0: ่เขาดูเขาดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้นี่เขาจะดูละเอียดมาก
1: สงสัยคุณวิชัยนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณวิชัยไหม
0: ไม่ชอบ
1: พิธีกร
0: ไม่ชอบเลย
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ทรัมป์วันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลยใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่คุณวิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทรัมป์ทำแล้วไม่อยากได้อะ
0: ไม่มีสิถ้าอยากทำก็ต้องถ้าทำก็ต้องอยากได้สิจะเป็น
1: แล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหาย
0: ให
1: ้กับทั้งโลก
0: ก็ก
1: ระโลกเลยนะ
0: ก็บอกว่าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาเขาทำเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือกองทัพเรืออเมริกันไปนำทางเรือสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
1: นี่เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารน่ะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือเอาฮอไปต่ออะไรไปเพื่อที่จะไปคุ้มครองใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการแสดงว่าโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลนะเอาไปให้แกก็รับนะ ไม่ใช่ของแกนะแต่แกก็เอามารูปๆคำๆก่อนมาวอร์มอัพก่อนแล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะเขามีความคิดว่าเขาทำในสิ่งที
0: ่
1: เป็นการที่สมัยเอ่ยเพื่อสันติภาพฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เลยมามองว่าเอ๊จะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม
0: ่
1: ว่าทรัมป์เป็นคนที่เปลี่ยนทุกอย่างในโลกใบนี้คุณวิชัยคิดว่าไอ้ที่ประท้วงตอนเนี้ยบอกว่ามีต้องเป็น10ล้านคนเนี่ยเอาทรัมป์ลงได้ไหม
0: แต่ทรัมป์ลงไม่ได้มันอยู่ที่โหวตของสภาล่างสภาบน
1: แล้วทำไมพวกสภาเขาทำไมหูอื้อตาลายเรื่องไหนไม่รู้เลยว่าอะไรถูกควร
0: เลือกตั้งเขาประชาชนก็ไม่กันเลือกพรรคริพับลิกันมากกว่าเดโมแครตอ่ะเขาแสดงว่าคนชอบทรัมป์มากกว่าคนชอบเดโมแครตใช่ไหมล่ะ
1: ริพับลิกันเนี่ยคุณธิชัยก็คิดว่ามีคนต้องไม่ชอบทรัมป์เยอะ
0: ริพับล
1: ิกันทำไมปล่อยให้ทรัมป์ทำอย่างนี
0: ้
1: ทำไ
0: มปล่อยให้ทรัมป์ต้องยอมทรัมป
1: ์ทำไมปล่อยให้ทรัมป์เขาทำปุยปุยยำ
0: ต้องยอมทรัมป์เพราะว่าคะแนนเสียงของทรัมป์มีผลช่วยคนเหล่านี้ชนะเลือกตั้ง
1: โอ้ยอย่างนั้นเหรอดังนั้นเนี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคุณวิชัยคุณวิชัยนี่จะมีข่าวให้คุณวิชัยอ่านทุกวันเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์
0: น
1: ะวันนี้คุณวิชัยเนี่ยเรียกว่าเรื่องของทรัมป์เนี่ยเข้าเส้นไปหรือยังเนี่ย
0: เข้าเส้น
1: กลางคืนฝันถึงทรัมป์บ้างไหมเนี่ย
0: ฝันเลย
1: นี่ในชีวิตของคุณชายเกี่ยวข้องกับคนชื่อทรัมป์เนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของ

ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
9: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเวลลิงมักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำ รึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิศาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
11: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2,569 ทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตของคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากรสัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่าย

ที่ถ้ามีเรื่องที่มันไม่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตัดชีวิตของคนหรือสัตว์ทั้งหลายหรือในชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำผิดอยากจะให้อภัยการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าในบาดแผลความเจ็บปวดความเจ็บชอบช้ำในระหว่างนั้นไม่ว่าจะด้วยจากนะครับเหตุใดๆทั้งเรื่องของการทำลายกันเหตุการณ์ฆ่าฟันกันหรือการที่ประหัตประหารเข็นฆ่าชีวิตกันแล้วก็เป็นบาดแผลคนที่เขานะครับสูญเสียแล้วก็ยากที่จะทำใจกว่าจะได้อโหสิกรรมหรือจะทำใจกันได้ก็เนิ่นนานกันเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ทับพฤษภานะครับ34ปีที่ได้ผ่านมาอย่างรวดเร็วหรือว่าเหตุการณ์ย้อนก่อนนั้นถึง50กว่าปีเช่นเหตุการณ์เดือนตุลาว่าในสิ่งที่ญาติของวีรชนทั้งหลายคนที่เขาสูญเสียกันก็รวมตัวเรานึกถึงมันทนไปไม่ว่าจะอโหสิกรรมหรือไม่ก็เป็นการที่ต้องมีบาดแผลรอยลึกเข้าไปในหัวใจที่ยังมีจดจำอย่างเช่นที่พิยดุลนาดุลเขียวบดุลประธานญาติประชาชนสภาได้สูญเสียบุคคลไปที่หลักก็ผู้ชายที่เล่าให้ฟังในเหตุการณ์นั้นว่าเป็นศพของผู้คนที่เสียชีวิตจากการถูกยิงถูกเข็นฆ่าที่โรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงศพของลูกชายด้วยเนี่ยก็มีรอยกระสุนที่หนึ่งนัดที่ขาหนึ่งนัดที่ท้องและหนึ่งนัดที่หัวในการที่ถูกสังหารในค่ำคืนวันที่17-18พฤษภาคมเมื่อ34ปีที่แล้วสมัยนี้ผมไปเป็นพิธีกรก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ได้พบได้เจอหลายๆท่านที่ได้เคลื่อนญาติของผู้ที่ได้สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงคนที่สูญเสียไปล่าสุดนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขารอดชีวิตมาได้จากการที่เขาได้ถูกทำร้ายนะครับแต่ว่าเขาก็บาดเจ็บแล้วก็ค่อนข้างจะสติไม่ค่อยได้สมบูรณ์นักนะครับกลับมาพักรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตไปล่าสุดได้มีการบรรจุอัฐิไปนี่นะครับวันนี้ก็มีทางสื่อมวลชนทางเดอะเนชั่นที่เคยได้เก็บภาพคนที่ถูกตีคนนี้ได้แล้วนะครับก็ได้มาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงวันนี้ตัวแทนของทั้งญาติวีรชนแล้วก็ตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งภารกิจหรือว่าดูสายตาท่านที่มาเนี่ยก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนนี้จากการดำเนินการเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์แล้วมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากก็แน่ร่วมงานแล้วก็ไปถึงแทนพรรคการเมืองเช่นตัวแทนรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนี่นะครับที่ท่านก็ต้องรีบเดินทางไปดูแลเพราะว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับที่มาร่วมงานเมื่อเช้านี้ที่อนุสรณ์สถานนะครับรำลึกสภาประชาธรรมนะครับที่สวนสันติพรหรือว่าตรงกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟเผาไปเมื่อช่วงเหตุการณ์พฤษภานะครับแล้ววันนี้ผมยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ34ที่แล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่ไฟโหมไหม้อาคารกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันดับไฟกับผู้ที่ร่วมชุมนุมแล้วก็ถูกไล่ยิงเข้าไปที่หนีเข้าไปตายกันหนีตายกันไปที่บนโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็รอดได้ก็ด้วยเรื่องของทราบถึงบรรยากาศที่ถูกล้อมวันนั้นแล้วก็ทางเพื่อนๆแล้วผู้สื่อข่าวทั้งหลายก็ช่วยกันนะครับให้ส่งข่าวว่าควรจะต้องรีบออกมากันในคืนวันนั้นนะครับก็วันนี้ก็มีท่านสุภมาศนะฮะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานแล้วก็มีท่านตัวผู้แทนของตัวแทนพรรคฝ่ายค้านคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับแล้วก็มีบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับผู้แทนพรรคการเมืองแล้วก็ทางองค์กรนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกันมาแล้วก็คิดว่าตรงนั้นคงจะมีพื้นที่สำหรับส่วนสันติพรที่จะได้ทำกิจกรรมต่อไปหลังจากที่ผมได้เกษียณราชการแล้วแล้วก็จะไปร่วมงานในปีหน้าสำหรับรอบ38ปีของเหตุการณ์พฤษภาด้วยกันต่อไปนะครับส
วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการธนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงในคลิปนี้นะครับทีมงานของเราคุณแม่กันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจอักันจันทร์วสันต์ลุงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาเทียมแสนเตือนใจชุมนันในเมืองแอดมินแฮสเซนเทพัสดีนายุทธยาช้างน้อยถึงทางขอบคุณคุณโอคี้อัตชัยที่ฟังอยู่ทางชลบุรี FM 99.75 แจ้งมาว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ลิงก์ของการแล้วฟังแอป MBT Plus ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณในความตั้งใจที่จะได้ทำให้การสื่อสารของธนดนตรีได้ไปกว้างขวางกันขึ้นนะครับนอกเหนือจากทางสถานีแล้วทางออนไลน์นี่แล้วนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับก็เดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีเพลงที่ขอกันมาวันนี้มีทั้งฮีโร่วอเตอร์เซย์เลยนะของนัสสูก็ไม่ได้เปิดนามเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูกันแล้วก็หลายเพลงนะฮะที่เมื่อวานก็ยังค้างคาประกอบกีตาร์สอนอรชุนนี่เป็นต้นทำได้ไงถ้าใจคนรูปภาพสวรรค์ตัดโอ้คุณตูนอิทธิพงศ์จากบางบอนโอ้ขอเพลงของนรุภาพเลยนะครับไม่เคยได้ยินได้ฟังเพลงผ่านฟ้าพิเศษสังสุวรรณเพลงนี้ใช่ใช่ผ่านฟ้านี่ผมนะฮะพิเศษสังสุวรรณนี่เป็นคนที่ทำเพลงประกอบหนังด้วยนะครับหนังเรื่องมือปืนนี่นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับไม่ได้ฟังเพลงของพิเศษสังสุวรรณมานานเหมือนกันขอบคุณมากนะครับคุณตูนแล้วก็ป่าช้าที่ปไตยแก้วไหลทองบ้านนางรำยักษ์คอนบุรีเพลงนี้ก็ไม่ได้ค่อยๆได้เปิดเลยนะฮะก็คนเด็กของคาราบาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณมากนะครับรถใส่กระบี่มือเดียวอย่างนี้นะครับอัตรา438นะครับนี่คือที่ขอมาทางนะครับทางบูเกิลฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ทำบูเกิลฟอร์มสำหรับการขอเพลงวันละ2ครั้งครั้งละ2เพลงนะครับแล้วก็ทาง0816346452นะครับกับเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสักนะครับอีกสักเพลงก็ถึงเรื่องผู้สูญเสียเนี่ยแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ไปเยี่ยมผู้ที่นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเยียวยากับผู้ที่เขาได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับอย่างเร่งด่วนทั้งครอบครัวญาติเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องดูแลกันซึ่งท่านนายกก็สั่งการอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแล้วก็ต้องหาสาเหตุแล้วปรากฏว่าดูในคลิปก็ยังเหมือนเดิมนะฮะที่กั้นแผงกั้นยังลงมาไม่หมดก็ยังปิดปาดกับรถลามอเตอร์ไซค์รถวิ่งควักไขว่ข้ามที่จะข้ามทางรถไฟไปให้เร็วที่สุดมันยังไงกันไม่รู้นะก็มันเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลงลืมกันไปอีกไม่นานพอเวลาเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็เดี๋ยวก็ลืมก็มีเหตุการณ์ใหม่แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็พูดเหมือนเดิมถอดบทเรียนหาสาเหตุและเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นประจำฝนแรกครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีอืดคนอ่านควีนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม33นาทีนะครับเดินทางกันกับถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แล้วก็เพลงที่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภานั่นเองนะครับก็ให้ไว้กับนายพลท่านหนึ่งได้เคยรู้จักกับศิลปินเนี่ยแล้วก็ได้เคยมีเหตุการณ์ในทางที่เดินทางกันคนละเส้นทางแล้วก็เหมือนกับหัวใจนะครับที่ว่าถ้าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเหมือนทะเลใจนะครับเราก็จะตอนแรกก็จะตั้งใจว่าจะใช้ชื่อจากเรียนใส่ในวันคอนเสิร์ตในวันที่13กรกฎาคมว่าหาหัวใจให้เจอเป็นสุขเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ส่งเข้าไปทางไลน์ก็มีหลายคนชื่นชอบว่าอยากจะให้ใช้คำว่าผ่านพบที่ผูกพันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองช่างใจกันดูนะฮะว่าจะใช้ชื่อใดแล้วเดี๋ยวลองตัดสินกันดูเพื่อจะให้คุณจอกวสันได้ออกแบบนะครับแบนเนอร์ตอนนี้ออกแบบถนนด้วยไลฟ์เดือนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเดือนหน้าที่จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีรังงาคารวาสนะครับในวันที่26มิถุนายนอันนี้ก็เ

นื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ที่ค่อยคำต่างๆแล้วก็ส่งกันไปให้ทางทีมงานนี่นะครับได้ช่วยกันออกแบบมาให้ขอบคุณมากๆแล้วก็ทางคุณโดมคุณสวัสดิ์ด้วยนะครับที่ได้นะฮะทำป้ายเช็คมาให้นะครับก็รายรับแล้วนะครับรายรับแล้วของทางเดือนนี้นะฮะในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวแล้วก็ราศีเผือกคนดัดเกวียนนะครับเต็มแล้วนะฮะยอดจองแต่ก็มีผู้ที่เริ่มสละสิทธิ์แล้วก็อาจจะติดธุระต่างๆก็จะได้มอบสิทธิ์ให้กับคนที่มากันหลังๆนะครับก็มาลุ้นกันที่หน้างานนะฮะสำหรับท่านที่จะมาชมก็ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็เข้ามาทั้งในนะฮะตึกข้างในอาคารข้างในสุดอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับก็เข้ามาในสุดอาคารกระจกนะฮะกระจกมองเห็นแต่ไกลแล้วก็เป็นอาคารที่เราได้จัดทุนดนตรีไลฟ์กันมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะครับคือวันนี้คุณรัศมีมณีเงียบเลยสงสัยติดธุระนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะเดินทางกันกับเพลงมือชื่อกันต่อไปนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสัก2เพลงนะครับที่บ้านสุดท้ายของพี่แกละใต้ดินเพลงนี้เกิดขึ้นในตัวรามกำแหงนะครับหลังจากที่ทางหน้าดำเนินแตกแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านสุดท้ายที่รามกำแหงก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในช่วงเวลานั้นและนกเขาเถื่อน2ครับ

ชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของกระวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณประการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของ

3 ทุ่ม 45 นาทีนะครับชั่วโมงแรกของทนดนตรีกับทุ่มประโยชน์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกฤษนะครับวันนี้ก็มีช่วงบ่ายที่หลังจากมีพิธีช่วงเช้ารำลึก34 ปีพฤษภา 2535ไปนี่นะครับตอนช่วงเช้าที่มีการวางพวงมาลาแล้วก็เรื่องของการบรรจุอัฐิของผู้ที่ได้สูญเสียเพิ่มเติมนะครับก็มาเสียชีวิตหลังจากที่ได้เหตุการณ์นั้นมาหลายปีเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่าเสียชีวิตจากเรื่องทางการตามวัยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ก็มีเรื่องของสิ่งที่จะได้นะฮะมองไปข้างหน้าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับการนิรโทษกรรมหรือว่าการโหสิกรรมอะไรกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบทบาทของการที่จะได้ดูแลสังคมในประชาธิปไตยกันกับทั้งนักการเมืองแล้วก็รวมไปถึงนักการทหารนะครับจะไม่ให้มีบทเรียนหรือไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในการที่จะทำให้ประชาชนต้องถูกฆ่าถูกเข็นฆ่าถูกปราบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีวิธีการที่จะมีทางออกอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะครับครับก็มีเพลงนะฮะแม้จะไม่น่าเชื่อว่าเพลงนี้เคยเปิดอยู่กับไม่มีนะฮะเช่นเพลงคำตอบในสายลมซึ่งก็เป็นเพลงของนวองที่ได้เคยเขียนขึ้นในเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤษภานะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเพลงอื่นนะครับ เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form นั้นก็จะดูให้นะครับเห็นก็โพสต์เรื่องตามแยกที่มีที่กั้นทางรถไฟแล้วก็เรื่องของการยังไม่ยอมหยุดหรือการยังข้ามเส้นเหลืองกันมาหรือว่าพาทิศไฟกับการจราจรในช่วงที่ทางแยกที่เป็นแยกที่มีการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็มักจะมีคนที่ได้ฝ่านะครับกำหนดเอาไว้เนี่ยไปแล้วก็ทำให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะว่าน่าเศร้าจริงๆแล้วก็น่าตกใจมากๆนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับกำลังอ่านดูว่าวันนี้ท่านสุภาพก็ร่วมพิธีรำลึกดำจุดยืนรัฐบาลหนึ่งเหตุการณ์สภานะครับแล้วก็ท่านก็ได้คิดถึงเรื่องในพูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นการร้องของระบบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศที่ยึดหลักการไม่ใช่ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันนี่นะครับครับก็ในช่วงบ่ายวันนี้เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็อีการสวนาทีนตามแต่ว่าผมจะพยายามตามข้อมูลมาให้นะครับถ้าว่ามีสิ่งใดที่จะสามารถที่จะช่วยกระจายข่าวโดยเผยแพร่กันต่อไปนะฮะครับเพลงที่ยังค้างกันอยู่หลายเพลงแล้วก็ติดค้างไปนะครับสำหรับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงนี้นะครับวันนี้คุณรัศมีไม่ได้เข้ามานะครับก็คงจะไม่ได้นำเสนอในภาคของแวดวงวรรณกรรมอ๋อผมจะมีงานเดี๋ยวที่จะต้องไปในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็อันนี้เป็นงานหนึ่งแหละฮะที่จะต้องเดินทางแล้วก็คงจะได้พบปะเจอกันในช่วงของเดือนหน้านะครับในช่วงเดือนหน้าที่จะไปกันที่พัทลุงนะครับก็คราวนี้ได้ไปกันแน่นหมดแล้วครับสำหรับหุบเขาฝนโปรยภัยที่ได้เคยตั้งใจว่าอยากจะไปมาผ่านพ้นไปไม่ได้ไปสักทีได้ผ่านไป15 ปีแล้วที่งานนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นก็ได้เคยนะครับเคยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ
ได้จัดงานด้วยนี่นะครับก็เป็นงานที่จะต้องไปที่หุบเขาโปรยไพรนะครับหรือว่าที่บ้านนักเขียนนะครับหลักใต้หนกที่ได้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วนะครับว่าจะเดินทางไปแล้วก็ปีนี้ก็ได้ไปสักทีนะครับสมความตั้งใจขอบคุณพี่เจนสุขด้วยนะครับที่ได้นะครับได้จองตั๋วเครื่องไว้แล้วผมก็บอกว่าผมจะไปช่วยงานนี้นะฮะหลังจากผ่านพ้นมาถึง15ปีแล้วนะครับสำหรับ15ปีการรำลึกถึงการจากไปของกนกพงษ์สงสมพันธ์นะครับ15ปีบ้านนักเขียนนะครับหลาดใต้หนวดตอนที่5 6 7มิถุนายนนะครับก็จะมีงานพบปะศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียนะฮะแล้วก็มีนาฏศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาใต้สวรรค์และคอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20นะครับจะจ็อบทูดูแสงธรรมดาติ๊กไทยลากุลตุดนาคอนเจริญคงสวัสดิ์นะครับอำนาจเดอะบูแมนแล้วก็ศิลปินต่างๆอีกมากมายผมก็ไปช่วยดำเนินรายการก็ขอเข้าไปนะครับขอตั้งใจที่จะขอเขาเดินทางไปพร้อมกันกับทางอาจารย์ธนิตศรีกินอีด้วยนะครับครับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงแรกนะครับใต้สิบเกิดแสนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: จะมานี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
9: นางรัชนีพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยว วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
10: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2.40 บาทมันเส้นราคากิโลกรัมละ6.40 บาทอย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33-37 บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-051พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พนมไพรไร้เอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนเอามาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรนี่ก็จนเป็นวงคาราวานนั่งมันกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงหรือวง4คนครับ

ังสือหลายเล่มที่พี่แอดบอกให้ผมไปอ่านแต่ผมไม่ได้อ่านสักทีไม่ว่าจะเป็นมูซาชิหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพระควัตกีตาก็เคยอ่านมาแต่ไม่ได้นั่งอ่านจริงจังก็อยากให้ไปอ่านเราคิดว่าหลังเกษตรนี่ต้องขนหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็ในช่วงที่คาราบาวมาอีกครั้งหนึ่งนี้อยากจะให้เล่นเพลงแบบลักษณะแบบนี้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างเช่นซีตาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าจะต้องใช้เครื่องประกอบในเพลงหรือว่าต้องใช้ความจำสำหรับการเลือกบทเพลงต่างๆหรือเนื้อหาของเพลงด้วยนะครับก็เพลงที่คุณเป็ดขอมาเมื่อวานนี้นะครับจำได้แล้วต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีทางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนั้นนะครับก็คลื่นความถี่จะไม่ได้ตรงกันแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะไม่ต้องไปดูคลื่นความถี่สามารถที่จะรับสัญญาณกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้นะครับพยายามที่จะให้สื่อของทนดนตรีนั้นไปกระจอนไกลกันไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็มาทั้งเรื่องของใช้ทางการออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปต่างๆนะครับส่วนที่แจ้งมานะครับว่าเพิ่งเห็นว่าผมจะลงใต้ไปใต้โหนดเราบอก29ผมลงทะเบียนดูถนนดนตรีแผนลางานไว้วันที่30ลงควนขนุนพัทลุงวันที่5มิถุนาขึ้นกับกรุงเทพทำงานไม่งั้นจะอยู่ต้อนรับครับพี่จากคุณเรศไม่เป็นไรครับในภารกิจที่อยากไปนะครับก็พอดีช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ว่างด้วยนะครับมีเวรจะต้องไปฝากน้องๆเขาแต่อยากไปไม่รู้ยังไงรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรไว้สัญญาอะไรแล้วต้องทำให้ได้ก็เลยขอไปสำหรับ15ปีในการที่ได้รำลึกนึกถึงนะครับกับเรื่องของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์เนี่ยนะครับครับเพลงที่จะได้มอบให้นะครับที่ขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากคอนแก่นนะครับนานๆได้ฟังกันทีแล้ววันนี้แปลกจังนะคุณบุญประกอบเพลงที่คาดไม่ถึงกับปรากฏว่ามีนะครับเพลงที่คาดไม่ถึงว่าจะมีปรากฏว่ามีเพลงที่คิดว่ามีอยู่แล้วกลับไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเพลงจรวดนะของโฮปที่คุณขอมาจากคอนแก่นแล้วก็เพลงฮีโร่มอเตอร์ไซค์จากสู่ครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่เขามาทาง Google Form นี้นะครับก็ไม่คิดว่าจะมีอยู่เหมือนกันฮีโร่มอเตอร์ไซค์คุณพัด438นะครับเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงในการพฤษภานะครับก็หลังจากที่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนจราจรนะครับในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งวันนี้ครับประธานญาติประชาชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะครับก็ได้พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจราจรแล้วก็ขยายวงกว้างไปแต่ว่าทุกสิ่งที่เป็นเรื่องร้อยแรงรุนแรงก็จะเป็นเหตุที่จะนำพาชาติบ้านเมืองเกิดความเหตุรุนแรงมากขึ้นแบบนั้นก็ยุติลงได้ด้วยพระบารมีและในสิ่งที่ก็ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับส่งได้เรียกนะครับทั้งผู้ขัดแย้งทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระสำหรับในเรื่องของสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุอะไรแล้วก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็หลังจากมีพระราชดำรัสแล้วก็ยุติความขัดแย้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นผมยังจำได้ว่ามาอยู่เวรตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นน่ะหนีออกมาจากบริเวณทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ตอนช่วงประมาณ 2-3 แล้วก็เพลียเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปชุมนุมแล้วก็หนีตายกันมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ถึงสถานีตอนช่วงประมาณสักเกือบเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็เช้าวันนั้นก็ต้องอ่านข่าวต่อแล้วก็ทราบว่าหลังจากที่เข้าเฝ้าที่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าแล้วก็ปรากฏว่าชาววันรุ่งขึ้นให้กันนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรทุกอย่างนั้นหยุดคงที่เป็นครับประชาชนช่วยกันนะครับเก็บของดูสิ่งที่พระปรักพังเผายางรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะครับช่วยกันเก็บช่วยกันล้างถนนช่วยกันเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเผาถูกทิ้งทำลายนะครับในซากที่ปรักหักพังทั้งหมดนั้นได้ฟื้นคืนบ้านเมืองกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไ

งสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสักตัวสักคนอยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไม่ต้องเชื่อในเรื่อง

ต้องเดินทางกันต่อไปเช่นดนตรีนะครับจะได้เดือนเมษายนที่เราต้องไปจัดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วต้องข้ามนะฮะศิลปินท่านนี้ไปก็คือพิสันมนุษย์พุทธาที่ผมเตรียมไว้ว่าจะเป็นบทเพลงการเดินทางที่พิสันก็เตรียมไว้แบบเป็นเพลงสากลในยุคที่เป็นเพลงร็อกสากลที่หาฟังยากอีกในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าปีหน้านะปีหน้าได้กลับมาอีกครั้งนะครับในทนดนตรีแล้วก็คงจะได้นะครับเชิญมากันอีกนะฮะว่าในปีนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้อีก4ครั้งก็ให้ได้เป็นความทรงจำที่ดีกับตำนานที่ได้สร้างไว้นะครับในแต่ละครั้งที่ทนดนตรีได้ตั้งใจทำนะครับทำงานให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับความสุขและสาระต่างๆของทนดนตรีนะครับอีก4ครั้งเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและเสือเผือกคนดัดเวียนนะครับนังหงาคาราวานมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับ13กรกฎาคมนะครับระหว่างคำว่าผ่านพ้นที่ผูกพันกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับกับคาราบาวนะฮะในช่วงเดือนกรกฎาคมและปิดท้ายด้วยมาริโอน่าใช้ชื่อจากเพลงถนนแปลกแยกนะครับว่าฝั่งฝันฉันยังเลื่อนหลางห่างเกินนะครับนี่ก็คือชื่อของงานแต่ละครั้งของถนนดนตรีซึ่งคุณจอกวสันต์วงสว่างก็จะได้ออกแบบมาให้กันก็ปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่คุณได้ขอไว้เจ้าตาครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ด้วยสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล การรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
10: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว 1,000 ถึง 1,100 ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณปิญโญพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณปิญโญก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินไม่น้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแค่ฟัง

ันให้แล้วตามที่ขอมานิลัยของทนดนตรีในคืนวันนี้นะครับก็ที่อยากฟังเสียงเป่าทรัมเป็ตในเพลงนี้นะครับเพลงราชดำเนินก็อีกหลายเพลงนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะลืมไปกันบ้างนะครับคุณจอกประสันบอกของนักงานเสร็จแล้วส่งคาราบาวมาได้เลยโอ้ยแต่เย็นๆยังเดี๋ยวพอวิริลักษ์ลุงสมัยเขาจะบ่นเอาว่ารีบไปไหนต้องทำนะครับก็ขออนุมัติอะไรต่างได้ครับได้ผมว่าคิดทำไปแล้วชอบคำไหนล่ะเพื่อนพอดีกำลังส่งข้อความกันอยู่เนื่องจากว่าลูกของเพื่อนที่ตอนเล็กๆเราก็เรียกว่าลูกผมก็เหมือนกันนะครับก็คือตอนเล็กๆเขาก็ได้เล่นกับอาจ๊อกนี่แหละครับนะฮะอาจ๊อกนี่เขาชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เล่นอะไรที่เด็กๆติดกันงอมแงมนะครับตั้งแต่ลูกน้องวีน้องม่อนน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็จ้องนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเด็กๆล็อกเด็กเก่งนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจ้องนี่นะครับที่เรียนทางช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สระบุรีก็ตอนเล็กเขาจะมีรอยปานอยู่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนโตนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานหรือว่าน้องหลานนี่ไปประกวดอะไรได้มาตั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพัดนะครับพลอยประพัดอุดมเลิศพิทักษ์ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คุณอุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อนะครับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับถนนดนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็ได้เพื่อนได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วตอนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยเขาก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงกันนะฮะเจ้าเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เขาพ่อแม่เขาต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เขาเราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับก็ลูกสาวก็ประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆก็ช่วยกันเชียร์น้องเขาด้วยกันแล้วกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่านะฮะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆนี่ก็เป็นคำที่ผมก็คิดถึงขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนเรื่อยๆนะฮะก็นี่แหละครับตามภาษาจินตหมูนั่งแกะนั่งเกาอะไรไปเรื่อยนะครับจะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจะร้องได้ไม่ได้จะนั่งฟันแคะฟันไปเรื่อยนะครับก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของถนนดนตรีผมเป็นอยู่รุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณบุตรกอบอบดินควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับก็ได้นั่งดูข่าวของคนที่สูญเสียนั่นนะน่าเสียดายเนาะมีน้องคนนี้ที่เรียนมหิดลแล้วจบพอร่ำเรียนมาแบบโคเก่งด้วยนะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอครับทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันโทษอะไรกันก็ได้ก็ทำทีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีที่เกิดอยู่เสมอนะฮะก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาขาดก็มีนี่แหละที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะฮะว่าทุกชีวิตต้องดูแลกันเอง
นะครับตามสภาพของบ้านเมืองของเราเพลงเงาจันทร์พี่เขียวคาราบาวนะครับแล้ววันที่29นี้มาพบกันพูดถึงเรื่องของการจะเกิดและไม่เกิดทุกครั้งเนี่ยที่เราจัดถนนดนตรีคุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมะเร็งจะกินข้ามะเร็งผมนี่ขึ้นมาเลื่อยอยู่เลยเวลาที่ผมเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เครียดว่าผมจะกลัวไปหมดกังวลเรื่องสถานที่ว่าถ้าเวลาคนเยอะๆอย่างเช่นที่ตอนดูคาราบาวน้ำหมูพงเทพอะไรเนี่ยนะครับก็จะคอยดูทุกจุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบรรลัยกันช่างเนี่ยแหละครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกหนีไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางหนีไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกนั้นเล็กมากนะฮะเราก็เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับพยายามไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่เห็นการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือชิงดีชิงเด่นหรือแบบแย่งกันที่จะนะครับที่จะตักตวงเพราะเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งนึงก็คือเป็นความเครียดกลัวทุกอย่างครับแม้กระทั่งวันที่แผ่นดินไหวที่สตง.ตึกถล่มเราก็กังวลว่าอาคารของเราจะเป็นยังไงรองรับคนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับบางทีก็ต้องมีการยุติการทำหน้าที่จัดหยุดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไปอย่างนี้นะครับนะฮะเพราะว่าที่สตง.นั้นตอนตึกอาคารถล่มนั้นก็มีคนเสียชีวิตนะครับครับก็นะฮะลีก4ครั้งคิดว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลนะครับวันที่เรามีปัญหานั้นก็มีผู้ที่เข้ามาชมแล้วแย่งกันเข้ามาที่นั่งจนกระทั่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นศีรษะแตกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเรื่องราวเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุณจ๊อกที่จะขอของคาราบาวนี่คิดไปแล้วนะครับก็คงจะใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านภพที่ผูกพันกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าใครคิดยังไงอย่างอื่นอีกหรือไม่แต่ผมก็ชอบคำนี้นะครับกลับเดินทางกันด้วยเพลงเงาจันทร์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทุ่ม35นาทีนะครับ

ชั่วโมงสุดท้ายคนต้นดนตรีกำลังฟังว่าฝนมันตกหรือเปล่าที่บ้านเพราะว่าจ้างเขามาตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเขาเก็บกวาดต้นไม้แล้วไม่รดน้ำเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับก็เลยกำลังลุ้นว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เขาจะได้สดชื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกนะครับกำลังดูว่าเพลงพอดีทาง0816346452นะครับที่ขอมาจากลมศักดิ์ก็มองไปแล้วมีขอเพลงไอดินของแช่มแช่มลำด้วยนะฮะแต่ไม่มีเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบไปโหลดมาให้แล้วกันนะครับขอมาจากลำอินทราตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับแล้วก็วันนี้มีขอกนกพงด้วยนะฮะเพลงกนกพงจะได้ฟังช่วงท้ายก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณยศเบาแล้วก็อะไรเนี่ยสวเลยครับก็เอาทะเลใจเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้ลุยต่อกันไปนะครับแน่นอนนะครับไม่ท้อแท้นะครับลุยต่อแน่นะครับถึงแม้ว่าก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำงานด้านใดนะฮะไม่ว่าจะในหน้าที่หลักคืออ่านข่าวทุกเช้านะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวตีสี่ก็ต้องไปตื่นไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ชีวิตก็คือ37ปีที่รับราชการก็นอนดึกตื่นเช้ามาเสมอๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกับงานถ่ายทอดสดราชพิธีต่างๆนะครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของรายการนะครับที่ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เดินทางกันมาถึง31ปีนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานมูลนิธิคือท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ในงานของสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ในภาคกลางปีละ2รุ่นนะครับก็ทำหน้าที่กันมาทั้งพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็เราไปถึงงานที่ไปช่วยสังคมส่วนรวมนี่นะครับก็พยายามทุ่มเททำอย่างวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็ช่วงเช้าที่ได้ไปที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินกับงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องทำหน้าที่ต่อเราถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้เรื่องเยอะเลยนะเกษียณแล้วเนี่ยกวาดบ้านสิครับตัดหญ้าสิครับนะฮะแล้วก็หมาอีก4ตัวครับนะลูกอีก4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับผมว่าถึงเกษียณนี่ผมจะไปลุยปลูกต้นไม้แถวบริเวณแถวบ้านดีกว่านะฮะไปปลูกต้นงต้นไม้อะไรแถวชาวบ้านที่เขามีหน้าที่ว่างๆเนี่ยเข้าไปปลูกเขาได้ไหมเขาจะแพ่งกับบ้านเราก็เออไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวไปหาก้านไม้ต้นไม้อะไรไปปลูกแล้วก็ตัดต้นไม้ที่บ้านตนเองก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452ตอนช่วงต้นรายการจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังใจครับ

0: รณดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับของชั่วโมงสุดท้ายกำลังดูข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่เวอันข่าวเนี่ยคือจะต้องเช็คข่าวอื่นๆไปด้วยเผื่อว่าเราจะต้องเจอข้อความหรือคำอะไรต่างๆนะครับนั้นเวลาการอ่านข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงก็ไปอ่านเลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนั้นหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมในตัวของตัวเองนั้นการอ่านอักขระชัดเจนนะฮะจังหวะวรรคตอนไม่ผิดพลาดแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นข่าวอะไรซึ่งอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ๆก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปดำเนินการช่วยเหลืออะไรกันยังไงแล้วก็การที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาเป็นการช่วยเหลือดูแลยังไงแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มีผู้ฟังที่บอกว่าชอบที่ผมบรรยายถ่ายทอดสดพิธีต่างๆจากวิทยุนะครับเอาขอบคุณนะครับนี่ก็คือภารกิจหน้าที่หนึ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับมีนักสะสมสะสมไปเต็มเลยนะฮะในไลน์คุณจ็อกจะต้องภูมิใจเดี๋ยวผมส่งให้ดูก่อนเป็นบัตรนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะที่คุณพัทระหรือคุณพัทเนี่ย438เก็บเอาไว้เป็นบัตรที่ใช้ในการเข้าร่วมงานที่เราแจกให้กับผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะโหเก็บไปหมดทุกครั้งเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็หลายท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้นะครับการออกแบบทั้งหมดนั้นคุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้โดยไม่เสียค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายมาครับตลอด3ปีที่จะครบอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีๆผมก็ยังตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับโปสเตอร์ที่ออกแบบมาถึง3ปีที่สวยงามเหล่านี้ว่าจะเป็นมอบอะไรให้กับถนนดนตรีคุณผู้ฟังกันดีหรือยังไงดีคุณจ๊อกทำเป็นปฏิทินกันเลยไหมปฏิทินแล้วก็เอาแบนเดอร์โปสเตอร์เหล่านี้นะครับมาออกแบบเป็นปฏิทินก็ไม่มีทุนรอนหรอกครับก็ได้แต่คิดฝันไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าใครเขามีทุนรอนที่จะมาช่วยเราเราก็ยินดีนะครับเราจะได้มีปฏิทินของถนนดนตรีสักปีหนึ่งนะครับปีสุดท้ายแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ของงานที่เคยทำงานกันมานะครับตลอดทอนเนื่อง3ปีที่กำลังจะหมดสิ้นลงในช่วงอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชามานในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบผินควบคุมเสียงนะครับก็คงจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนาตีสวัสดีครับ

ือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ไฟในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

น้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

การให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันที่มันก็ต้องมีทั้งเงื่อนไขปัจจัยตัวแปรต่างๆที่เมื่อพอมันมาผสมมาเจอมาคล้องกันแล้วมันอาจจะมึนมันอาจจะตึงมันอาจจะเป็นเรื่องหนักใจยุ่งใจกังวลใจปวดใจได้เราจะทำอย่างไรให้สามารถที่จะนำธรรมะมาคลี่คลายปลดเงื่อนแก้ประเด็นทำความเข้าใจและยอมรับในสิ่งนั้นๆอยู่กับมันให้ได้ตัวในช่วงปรับตัวแปรแก้สมการในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บว่าเราจะดูแลอย่างไรทั้งที่ถ้าตัวเราเจ็บเองป่วยเองหรือจากมุมมองของผู้ที่จะต้องไปดูแลคนเจ็บไข้แล้วการที่เราจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นช่วงของการแบ่งปันบุฟังคราวนี้ในช่วงเห็นทางธรรมก็มีเคสจากท่านบุฟังท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละอันนี้เป็นเคสที่ดีมากเพราะว่าเป็นทั้งผู้ดูแลเองด้วยแล้วตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์การเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดที่เขาเรียกว่าเป็น terminal illness คือการเจ็บไข้ชนิดที่ว่ามันให้ถึงตายได้โดยการดูแลเนี่ยก็ได้ดูแลทั้งคุณพ่อและคุณแม่โดยในต่างช่วงเวลากันทั้งในช่วงแรกๆที่ดูแลคุณพ่อโดยยังไม่ได้มาศึกษาสนใจฟังปฏิบัติธรรมะอย่างใดๆนั่นก็เป็นลักษณะแบบหนึ่งหลายปีต่อมาก็มามีโอกาสดูแลคุณแม่แต่ช่วงหลังนั้นก็มีธรรมะได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำแล้วหลายปีต่อมาตัวเองก็ป่วยเองด้วยจึงได้นำเรื่องราวนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าธรรมะนี่มีส่วนช่วยได้มากๆด้วยคุณศรีท่านผู้ฟังเธอเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเมื่อหลายปีมาแล้วตัวเองนี่ก็มีความรู้ทางด้านพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพมาพอคุณพ่อป่วยด้วยโรคที่มันหนักหนาแบบนี้คือต้องดูแลกันใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เร็วได้ง่ายก็จึงออกจากงานมาแล้วก็มาดูแลคุณพ่อโดยพี่น้องนี่ก็ช่วยกันเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยความรู้ทางด้านพยาบาลดูฝังเธอก็สามารถช่วยดูแลอุปถัมภ์อุปถัมภ์ทำหน้าที่ของลูกได้อย่างดีแต่ว่าก็คือตามตำราที่ได้เรียนมาทางด้านเกี่ยวกับแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์ตัวคุณพ่อในตอนแรกก็จะมีความที่ว่าตกใจก่อนว่าโอ๊ยทำไมฉันถึงมาเป็นโรคนี้ได้ปฏิเสธความจริงแล้วก็ยังมีความกังวลมีความไม่พอใจสับสนบ้างนี่พอโรคร้ายมันหนักขึ้นหนักขึ้นนี่คุณเป็นโรคไตก็ต้องไปล้างไตนะแล้วก็การทำงานวิถีทางในการดำเนินชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปหมดทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการเดินทางมันได้ไม่เหมือนเดิมก็เริ่มแบบมีความเศร้าท้อแท้หมดหวังบ้างเธอนี่ก็แบบพยายามช่วยดูแลอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรมีความรู้ทางด้านพยาบาลมีความรู้ทางด้านแพท
ก็มาช่วยรักษาจิตวิทยานี่ก็มีบ้างสถานการณ์ตอนนั้นก็มีความกังวลมากฝังหมอบอกว่าคุณเป็นโรคไตเนี่ยสมัยก่อนเนาะวิทยาการการแพทย์มันก็อาจจะยังไม่ก้าวหน้าเต็มที่แต่คุณล้างไตคุณอยู่ได้6เดือนท่านฟังลองคิดดูนะคนที่เรารักคนที่เราเคารพพอหมอบอกว่าอยู่ได้อีก6เดือนนี่จะยังไงล่ะมันก็ตกใจล่ะทั้งสับสนด้วยจะทำยังไงทั้งโกรธด้วยเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นฉันต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีทางยังไงต้องกังวลสับสนอะไรกันเต็มที่ไปหมดเอาแต่มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ใช้ไปตามนั้นก็คอยประคับประคองมาเรื่อยทั้งฝั่งนอกจากทุกข์กายแล้วจิตใจช่วงดูแลนี่ก็ทุกข์ไปหมดทั้งคนไข้ด้วยทั้งผู้ดูแลคนไข้ด้วยผู้ดูแลนี่ก็สำคัญทั้งฝั่งคือไม่ได้เจ็บไข้กับเขาอะแต่ไปดูแลเขาเราก็ทุกข์ด้วยทุกข์นี่คือทุกข์ใจเนี่ยมันสำคัญคนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กายด้วยถ้าไม่มีความเข้าใจหรือยอมรับมันได้ความกังวลความโกรธการปฏิเสธความจริงพวกนี้ยิ่งทำให้เหมือนกับว่าทุกข์คูณสองทุกข์ใจด้วยจนกระทั่งว่าช่วงท้ายๆเนี่ยหมอบอกอยู่ได้6เดือนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆอยู่มาอีกหลายปีนะช่วงท้ายๆของหลายปีนั้นถึงจะค่อยว่าเริ่มทำใจได้อยู่ได้อย่างสงบแล้วคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบนี่คือช่วงที่ดูแลคุณพ่อโดยที่ยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากเท่าไหร่แต่ว่ารู้เรื่องหลักจิตวิทยาหลักการรักษาเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์การพยาบาลทีนี้พอหลายปีต่อมาคุณศรีนี่ก็ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เนืองนิดจนกระทั่งว่าคุณแม่นี่มาป่วยด้วยโรคมะเร็งตับซึ่งโรคมะเร็งตับในผู้ป่วยอายุมากๆนี่ก็อันตรายคือมะเร็งทุกชนิดแต่ทำฟังมันอันตรายหมดอะไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากเราเป็นเคสของ terminal illness คือโรคชนิดที่จะทำให้เราตายได้เลยถ้ารักษาไม่ดีไม่ถูกต้องก็มีความรู้ทางด้านแพทย์หมอพยาบาลเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความเข้าใจในเรื่องธรรมะมากยิ่งขึ้นทำให้ในกรณีของการดูแลคุณแม่นี่เราเห็นมีความแตกต่างได้อย่างชัดเจนว่าใช่ยุคเรามีความรู้ทางด้านการดูแลการรักษาคนเจ็บไข้ไม่ว่าจะเรื่องยาเรื่องขั้นตอนการรักษาเรื่องการพยาบาลต่างๆแต่ว่าความแตกต่างคือพอจิตใจมีธรรมะแล้วเนี่ยมันทำความเข้าใจยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีในช่วงที่ดูแลนั้นก็ไม่ทุกข์คำว่าไม่ทุกข์เนี่ยคือหมายความว่าทุกข์กายมันก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันยังมีความผาสุกอยู่ได้ความกังวลใจเนี่ยมันลดลงอย่างมากถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ดูแลคุณพ่อตอนนั้นนี่ยังไม่ได้รู้มีความเข้าใจธรรมะเต็มที่ทำให้ความสุขใจเนี่ยมีมากขึ้นแม้ในกายที่มีความเจ็บไข้นั้นคุณศรีนี่ยังเล่าให้ฟังว่าในกรณีของการดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่ในสองวาระเหมือนกันตรงที่ว่ามีความรู้ทางด้านแพทย์เหมือนกันมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์คือพ่อแม่นี่ป่วยห่างกันต้องเป็นหลายสิบปีนะมีวัฒนาการทางด้านการแพทย์ก็ดีขึ้นอยู่ความรู้ทางด้านการแพทย์การหมอการรักษานี่ก็เต็มที่ละแต่ว่าที่ต่างกันคือความรู้ทางด้านธรรมะในสมัยคุณพ่อตอนแรกนี่ยังไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหมออยู่แต่ว่ามีความกังวลใจมีความไม่สบายใจมีความเครียดสูงกว่าตอนที่คุณแม่เพราะว่าตอนดูแลแม่นี่มีธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมแล้วฟังธรรมอยู่เรื่อยแล้วทำให้มีความกังวลใจน้อยกว่ามาทีนี้พอหลังจากคุณแม่จากไปแล้วหลายปีต่อมาผู้ฟังคุณศรีนี่ก็ป่วยเองป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งการรักษาท่านผู้ฟังเขาก็ต้องให้คีโมไงให้คีโมเนี่ยก็ต้องติดพอร์ตเอาไ
ที่บริเวณผิวหนังส่วนใหญ่ก็จะตามไหลหรือตามลำตัวจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะท่านฟังการที่ว่าเราดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยกับตอนที่ตัวเองป่วยเองเนี่ยโอ้มันต่างกันคุณศรีนี่ก็แบ่งปันให้ฟังว่าการที่เรามีความรู้ทางด้านธรรมะเนี่ยได้ประโยชน์มากเพราะว่าการให้ยาการรักษาเนี่ยต่อให้คุณให้ยาแก้ปวดให้ยาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างมากคนไม่เจ็บเองเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี้ด้วยธรรมะที่อาศัยช่วยเอาไว้ทำให้ยังสามารถที่จะประคับประคองจิตใจตั้งให้จิตนั้นเหนืออยู่จากเวทนาที่เกิดขึ้นผ่านมาได้นี่จะว่าแล้วก็เหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์เลยทีเดียวทั้งเรื่องการหายจากมะเร็งนั้นทั้งเรื่องการฟื้นฟูร่างกายด้วยหายก็หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูก็ฟื้นฟูร่างกายด้วยรวดเร็วมีประวัติสภาพจิตใจที่ดีงามมีธรรมะเข้าไปกล่อมเกลาทำให้จิตใจมีกำลังใจสูงมีปีติสุขแล้วร่างกายก็ฟื้นฟูได้รวดเร็วขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องของคุณศรีที่แบ่งปันมาให้ท่านฟังได้ฟังที่ได้มีโอกาสดูแลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งในวาระที่ตนเองยังไม่ได้มีความรู้ทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่จนถึงวาระที่ตัวเองมีความรู้ทางด้านธรรมะบ้างแล้วก็ถึงวาระที่ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยเองด้วยธรรมะนี้ช่วยได้มากทีเดียวซึ่งนี่แหละท่านฟังจะเป็นเนื้อหาที่ข้าพเจ้าจะนำมาตัวแปรแก้สมการในสัปดาห์นี้ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นท่านสอนไว้ว่าอย่างไรถ้ามีเงื่อนไขปัจจัยในความเจ็บไข้ของชีวิตของเราแล้วเกี่ยวกับว่ามันจะต้องตายจะไม่ได้เจอกับคนที่เรารักแล้วเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจในสถานการณ์เงื่อนไขนี้อย่างไรเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพักกันสักครู่เดียวพุทธภาษิตเรื่องนอกพุทธไม่มีการบรรลุมรรคผลมาในกุตกนิกายธรรมบทมัลลวรรคข้อที่28อากาเสวะปะตังนัตถิสมโนนัตถิพายุโรปะปัญจาภิรตาปชานิปปะปัญจาตถาคตาแปลว่าไม่มีรอยเท้าในอากาศไม่มีสมณะภายนอกหมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในปะปัญจธรรมแต่พระตถาคตทั้งหลายไม่มีปะปัญจธรรมก็ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้าแสดงแก่สุภัตตปริภาชกผู้เข้าเฝ้าทูลถามว่ารอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือสมณะภายนอกพระศาสนามีหรือพระองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้ตอบคนในอากาศไม่มีสัตว์ใดๆที่ทำรอยเท้าให้ปรากฏได้เลยนอกพระศาสนานี้ก็ไม่มีสมณะผู้บรรลุอริยมรรคและอริยผลปาปัญจธรรมคือกิเลสเหตุให้เนิ่นช้าได้แก่ตัณหาทิฏฐิและมานะพระพุทธเจ้าละปะปัญจธรรมนั้นแล้วด้วยอรหัตมรรคณโคนโพธิพฤกษ์จบเทศนาขอบรรลุอนาคามีผลท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับบรุณจากนี้ไปเป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการที่เรานำประเด็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยว่าถ้าเราต้องดูแลคนเจ็บไข้ไม่ใช่ทางวิชาชีพนะแต่คนที่เรารักจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกหรือว่าแม้แต่ถ้าตัวเราเองเจ็บไข้เองแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้เลือกอยู่แล้วถ้าจะให้เลือกว่าฉันจะต้องเจ็บไข้
โอ้ยใครจะไปเลือกก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่จะให้เราเลือกได้อยู่มันก็มาทีนี้พอมันมาแล้วนี่ล่ะที่มันมาพร้อมกันด้วยกับความเจ็บไข้นี่ก็มีคำพูดท่านผู้ฟังว่ามะเร็งนี่มันไม่ได้กินอวัยวะอย่างเดียวนะมันยังกินบ้านด้วยกินรถด้วยที่สำคัญมันกินกำลังใจเราด้วยมันกินหมดทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้เลือกมันด้วยบางคนเป็นเนี่ยไม่ได้มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้คุณเป็นได้เลยกินมังสวิรัติด้วยซ้ำออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นี่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้ทุกที่ในส่วนคนที่มันมีปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่หรือว่ามีไลฟ์สไตล์แบบสวนเสเฮฮาเกเมเลเกเรทำไมพวกนี้มันไม่เป็นฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นคนทำความดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมเราดันมาเป็นโรคที่จะให้ตายเร็วมีมะเร็งเป็นต้นโรคหัวใจเป็นต้นหรือคนที่มันทำชั่วไม่ได้จะมีความดีในชีวิตพวกนี้อยู่หนักโรคด้วยซ้ำทำไมมันไม่เป็นแน่คิดไปนี่ยิ่งเครียดหนักด้วยนะเราไม่ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเราบาดทำไม่เข้าใจแล้วมันจะเป็นปมเป็นเงื่อนมีความหนักไม่บาลานซ์แล้วเราก็ทุกข์ของเราเองอันดับแรกท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ในทางการแพทย์การหมอเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคว่าโรคแบบนี้ก็ต้องรักษาไปแบบนี้เอาทำไมคุณจะรักษาแบบนั้นนะเพราะมันมีเหตุมาแบบนั้นความรู้ทางด้านการแพทย์อันนี้ต้องมีสำคัญต้องปรึกษาแพทย์โอเคก็แพทย์เนี่ยบอกแล้วว่าจะตายอีก6เดือน3เดือนที่แล้วตรวจเป็นอย่างนี้พอมาวันนี้เอ้ามันกลับก้าวหน้าก้าวกระโดดอย่างมากเนี่ยมันตกใจก่อนแล้วอันดับแรกคนทั่วไปก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือมีความตกใจในทางด้านจิตวิทยาท่านฟังเราพูดถึงไว้ว่า5ขั้นตอน5ขั้นตอนของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงหัวใจไตปอดตับลำไส้ที่มันจะบอกว่าปุ๊บป้าไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งถุงน้ำดีหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับปอดเนี่ยมันไปไวในโรคร้ายแรงเหล่านี้พฤติการในการแสดงอารมณ์ท่านฟังของคนที่เขาเป็นโรคนี้เนี่ยนะหนึ่งเขาก็จะตกใจซะก่อนปฏิเสธความจริงโอ้ยทำไมต้องเป็นฉันนี่โอ้ยทำไมเราจะทำยังไงต่อไปคือตกใจแล้วมันจะกังวลไปหมดแล้วลูกจะเอายังไงแล้วสามีล่ะแล้วฉันจะมีเงินรักษาไหมแล้วมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าไม่หายแล้วทำยังไงจะรักษาวิธีอื่นได้ไหมหมอตรวจถูกหรือเปล่าเนี่ยบางทีก็ไปลงกับหมอด้วยหมอนี่ก็รับไปบางทีหน้าที่นี้มันหนักนะทุกฟังในการที่จะบอกใครสักคนใดคนหนึ่งว่าคุณอยู่ได้อีก3เดือนนะอยู่ได้อีกปีหนึ่งนะอย่างมากโอ้ยมันเป็นหน้าที่ที่บางทีก็กล้ำกลืนกระอักกระอ่วนสุดท้ายพอบอกไปแล้วคนไข้แสดงอารมณ์ออกมาก็รับไปด้วยซึ่งในสภาวะที่แบบตกใจกังวลสับสนโกรธบางทีก็ต้องขอต่อรองด้วยกลับไปกลับมาต่อรองว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทำอันนี้ให้เสร็จก่อนดีกว่าหรือมีเงื่อนไขอื่นหรือไม่บางคนก็ไปหาวิธีการรักษาชนิดที่เป็นทางเลือกแบบอื่นนะเอาในทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ทางด้านตะวันตกมาใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอาแล้วไปหาแผนโบราณดีกว่าหรือมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ไปอีกแบบหนึ่งไปต่อรองไปแล้วมาถึงขั้นที่ว่าซึมเศร้าแบบรับไม่ได้สถานการณ์แบบนี้โกรธจนหมดแรงแล้วก็เศร้าเสียใจหมดหวังลักษณะว่า depress หมดหวังสังกตายเหมือนกับไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรยอมตายดีกว่าอีกสภาวะที่เศร้าหมดหวัง
จนกระทั่งสภาวะทางด้านจิตใจอย่างสุดท้ายที่ว่าจะต้องนำพาจิตใจของผู้ป่วยนั้นให้ไปถึงให้ได้คือการยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าเออมันเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับฉันแล้วนะซึ่งในสภาวะทางด้านจิตใจทั้งหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสลับไปสลับมาได้บางทีตอนเช้ายอมรับได้ก็มาตอนเย็นเห็นหน้าลูกดิเพรสอีกแล้วกังวลสับสนอีกแล้วพอมีคนเอาหนังสือธรรมะเอาเทศมาให้ฟังก็ฟังได้ยอมรับได้เกิดสับสนเกิดความโกรธไปลงกับหมอไปลงกับพยาบาลอีกนี่มันสลับไปสลับมาได้ประเด็นที่สำคัญในที่นี้ก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามาถึงจุดที่จะยอมรับความจริงได้โดยเร็วถึงกรณีของคุณศรีที่ได้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงเห็นทางธรรมช่วงต้นของรายการเนี่ยเรื่องที่ระหว่างเคสของคุณพ่อกับคุณแม่ตอนสมัยคุณพ่อเนี่ยก็รู้ขั้นตอนการรักษาอย่างดีทุกอย่างอะแต่ก็จะมาถึงจุดที่ว่ายอมรับความจริงได้มันท้ายๆหนุนช่วงที่รักษาอยู่เป็นปีเนี่ยทั้งกังวลสับสนตกใจโกรธง่ายอะไรต่างๆมีหมดอะแต่ว่าในขณะที่เคสของคุณแม่โดยมีธรรมะมาตั้งแต่แรกมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นๆของการรักษาระหว่างนั้นอาจจะมีหลุดบ้างแต่ก็นิดหน่อยแต่มันก็ประคับประคองมาได้อย่างดีเลยทีเดียวทำให้ความทุกข์ใจมันน้อยลงอย่างมากทั้งนั้นที่โรคนี้ก็โรคร้ายแรงเหมือนกันมะเร็งนี่มันยังร้ายกว่าด้วยซ้ำเร็วด้วยร้ายด้วยการรักษาก็สูงด้วยแต่ความสบายใจนั้นดีกว่ามากคือเทียบกันไม่ติดเลยเพราะว่านำพาจิตใจมาถึงจุดที่ยอมรับความจริงได้ซึ่งก็ยอมรับความจริงนี่แหละท่านฟังคือศัพท์ที่มาจากในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าการรอบรู้เรื่องทุกข์นั่นเองคำว่ารอบรู้นั้นมาจากคำว่าปริญญายะหมายถึงการยอมรับนั่นเองยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ในที่นี้เรากำลังพูดถึงคือเจาะจงมาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่ปวดคอปวดขาปวดทั่วๆไปแต่นี่โรคภัยไข้เจ็บชนิดร้ายแรง terminal illness ที่จะพรากนำพาชีวิตของเราไปได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมีเวทนามากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงมาอย่างนี้ใครมันจะไปยอมรับได้ใช่ไหมล่ะเราจะมาถึงจุดที่ให้เกิดการยอมรับเนี้ยได้อย่างไรบางคนนี่ก็วิ่งวนเหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์รถไฟห่อตีลังกาตกใจแล้วก็กังวลแล้วก็หมดหวังแล้วก็มาตกใจอีกยอมรับนิดเดียวมันก็เกิดมากังวลสับสนโกรธไปมาเราจะยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ท่านผู้ฟังมันต้องมีปัญญาเราจะมีปัญญาเห็นข้อเท็จจริงในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีสติเราจะมีสติได้ท่านผู้ฟังหายใจลึกๆดูสัก 2-3 ครั้งดูเอ้ยสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นแล้วนี่โอ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวมสติสัมปชัญญะขึ้นรวมสติสัมปชัญญะขึ้นสังเกตดูร่างกายมันเป็นอย่างนี้ละสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้มะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับว่าจับสลากเอาเหตุปัจจัยทางด้านการแพทย์ศึกษามาแล้วไม่เห็นมีเลยที่ว่าจะให้เกิดเป็นมะเร็งกินคลีนทุกอย่างออกกำลังกายเป็นประจำมันดิ่มก็เป็นได้มันเป็นอย่างนี้แหละโลกมันเป็นอย่างนี้ตั้งสติสัมปชัญญะไว้ให้ดีบรรลุสติท่านเคยสอนเอาไว้ท่านฟังพูดถึงว่าถ้าเราจะตายเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากอันนี้คือสอนคนที่ยังไม่ได้จะตายนะยังเป็นที่ดีอยู่อะคิดว่าจะอยู่ไปอีกสัก10ปี20ปี50ปียังไม่ได้คิดว่าจะตายเดือนหน้าปีหน้าแต่คิดว่ายังจะอยู่ไปก่อนเนี่ยท่านก็ยังเตือนให้ระลึกถึงความตายว่าถ้าตายเนี่ยเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากแล้วเนี่ยถ้าตายไปวันนี้เอาไม่ต้องรออีก3 เดือน 6 เดือนถ้าวันนี้เนี่ยมีไหม
บาปอกุศลธรรมที่ทำให้เราถ้าเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไม่ดีถ้ามีเนี่ยเราจะมีความกังวลใจฟันตรงก็ได้เลยท่านผู้ฟังว่าคนที่ตกใจกังวลสับสนโกรธจนถึงซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่ายังมีบาปอกุศลอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของเราที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นถ้ามีอยู่จะทำให้เราผู้อยู่ณเวลานี้รู้แล้วว่าอีก3เดือน6เดือนฉันจะไปเนี่ยหมอแพทย์ที่รักษาเนี่ยบางทีแม่นกว่าหมอดูด้วยนะแบบบอกว่า3เดือนกับ3เดือนไปจริงๆแต่ถ้าฉันจะไปแล้วฉันจะตายไปแล้วเนี่ยถ้ายังมีอกุศลธรรมอยู่เราจะมีความกังวลใจต้องเปรียบเทียบกับว่าถ้าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีเราจะอยู่อย่างผาสุกได้เราจะยอมรับสถานการณ์นี้ได้เลยอกุศลนั้นคืออะไรเรามาตั้งสติดูนะคืออาการมันบอกออกแล้วอะคือไม่ใช่แบบปวดท้องปวดหัวปวดหลังอะไรพวกนี้นะนี่คืออาการทางแพทย์ทางหมอคุณก็ให้หมอก็ดูแลรักษาไปแต่อาการทางสภาพจิตใจนี่อาการมันออกแล้วหรือเปล่ากังวลใจไหมตกใจไหมสับสนไหมมึนงงไหมทำไมต้องเป็นชั้นไหมถ้ามีความคิดพวกนี้แสดงว่าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราอยู่เรื่องไม่ต้องเอาคนอื่นนะท่านฟังดูแลคนเจ็บไข้เดี๋ยวจะค่อยมาพูดตอนนี้เอาตัวเราเองก่อนถ้าในเคสที่ว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วเรามีอาการแบบนี้สภาวะจิตใจไม่ได้เป็นไปตามทางที่มันควรจะต้องเป็นตกใจก่อนแล้วเนี่ยแสดงว่าเรามีอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจเราอยู่ไม่รู้ตัวเลยนะเฮ้ยนั่นมันอะไรนะทำไมมีได้ไงเนื้อมันมีท่านผู้ฟังนั่นคือความยึดถือนั่นเองถ้าเรามีความยึดถืออยู่มากเหมือนหนูมันไปติดกับกาวดักหนูข้าพเจ้าเคยเห็นนะเขาวางอาหารไว้ตรงกลางถาดตรงบริเวณรอบๆก็ทากาวเอาไว้หนูมันก็วิ่งเข้าไปกินมันก็ติดกับดักเวลาเขาดึงหนูออกจากกับดักหนูเนี่ยบางทีหนังมันลอกหลุดออกมาเลยเห็นเป็นเนื้อแดงๆหนังนี่ติดอยู่กับดักหนูตัวนี่หลุดออกมาข้างหนึ่งโอ้ยนี่มันนึกถึงว่าความยึดถือเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรอวะถ้าเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มากสิ่งที่ยึดถือนั้นพอเราจะต้องแยกจากมันอีก3เดือนนะอีก6เดือนนะมันจะเจ็บมากมันจะทุกข์ใจมากมันจะมีความกังวลใจมากบางทีเขาจะออกมาเป็นความซึมเศร้าเป็นความหมดหวังเป็นความท้อแท้หมดกำลังใจไปนี่แสดงว่าเรามีความยึดถือถ้ามากด้วยคือความยึดถือมันมากในสิ่งหนึ่งเช่นรักลูกมากรักสามีมากรักภรรยามากและถ้าความยึดถือเยอะด้วยในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งครอบครัวเงินทองข้าวของตัวตนสิ่งนั้นสิ่งนี้การงานนั่นนี่โอ้เยอะแยะหลายอย่างนี่มันก็ยิ่งทุกข์มากมันก็ยิ่งทุกข์เยอะออกมาในรูปความโกรธก็มีความยึดถือมันทำให้เราทุกข์ท่านผู้ฟังเราทุกข์เราเจ็บตรงไหนเนี่ยเวลาใส่ยานะมันต้องไปใส่ตรงที่เราเจ็บนะอย่าไปใส่ไปคีโมท่านผู้ฟังคีโมเวลาคุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันทำลายหมดทุกอย่างคือทำลายเซลล์มะเร็งก็ด้วยเซลล์อื่นดีๆมันก็เอาด้วยเขาก็มีพัฒนาท่านผู้ฟังเอ้าคีโมเฉพาะจุดเฉพาะโซนนี่อวัยวะนี่โอ้มันก็ได้บ้างอ่ะคือไม่ได้ 100% แต่พอเวลาให้ยาคีโมก็ต้องให้ยาแก้แพ้ตามไปด้วยยาเด็กซาเมทาโซนเนี่ยเวลาให้ไปแล้วมันก็จะคันไปหมดทั่วร่างกายเลยมันเป็นเรียกว่าผลปล่อยได้คือไม่ใช่ผลปล่อยได้ก็เรียกผลข้างเคียงอันนี้คือทางการแพทย์การหมอวิธีการรักษานี่เรายกไว้แต่สำหรับในเรื่องจิตใจของเราเราทุกตรงไหนเราจะทุกตรงนั้นเราจะดับทุกได้ตรงไหนเราก็ต้องไปตัดความยึดถือมันตรงนั้นการตั้งสติสัมปชัญญะเหมือนเป็นการเล็งเป้าท่านผู้ฟังเราจะมึนก่อนนะม
เราจะสับสนตอนมึนตอนสับสนคุณพยายามตั้งสติเอาไว้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งความมึนความสับสนความเศร้าความตกใจความซึมเศร้าพวกนี้เป็นอาการของการที่เรามีความยึดถือนะจุดใดจุดหนึ่งจุดไหนตั้งสติดูมันตรงไหนเราจะตัดมันเราจะสยายมันตรงนั้นข้าวของห่วงไหมห่วงไหมสิ่งของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่สถานที่ที่ยังไม่เคยไปอาหารที่ยังไม่เคยกินตัวนี้ก็มีลิสต์มาว่า10รายการอาหารที่ต้องกินก่อนตายโอ้ฉันยังไม่ได้เคยกินเลยกังวลเรื่องนี้ไหมบางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้จะกังวลเรื่องนี้หรอกอีกคนนึงบอกว่ามี10สถานที่ที่คุณต้องไปในเมืองไทยก่อนตายโอ้ยยังไม่เคยไปเลยว่าแล้วหมอบอกอีก3เดือนกูจะไปไม่ทันแล้วจะทำยังไงเนี่ยเขาก็มี bucket list list ที่ว่าอยากจะทำก่อนตายบางทีก็มีอาหารนั่นมีก็มีที่นี่ให้ไปกังวลใจไหมถ้ามีความยึดถือในเรื่องพวกนี้อยู่ตัดออกอาหารเราก็กินมาหมดแล้วล่ะมันก็ทาสีที่น้ำไฟลมใช่ไหมมันก็กินไปแล้วก็ถ่ายออกมาสถานที่ที่ไม่เคยไปเคยไปก็ดูด้วยสายตาเหมือนกันน่ะอากาศก็อากาศเดียวกันน่ะไปก็เหมือนกันน่ะให้ทำความเข้าใจว่ามันไม่ได้มีสาระในอาหารนั้นในสถานที่นั้นคือบางคนไม่ได้ยึดติดใน2เรื่องนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรามาดูอีกสำรวจมาภายในจิตใจของเราอันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนนะทุกฝั่งคนเรามันยึดถือคนละจุดมากน้อยคนละอย่างไปในคนละเรื่องเหมือนแพทย์หมอพยาบาลเวลาเขาจะรักษาเขาก็ต้องดูเหตุปัจจัยของโรคภัยไข้เจ็บนั้นแต่คุณเป็นโรคเกี่ยวกับตับรักษาแบบนี้โรคเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียรักษาอีกแบบหนึ่งไวรัสก็ต้องใช้เทคนิคนี้อยู่ที่เหตุเงื่อนไขของสิ่งนั้นๆแม้แต่ตัวมะเร็งเองก็มีหลายแบบมีหลายเคสแล้วก็เป็นไปได้ในหลายๆอวัยวะแต่ละอวัยวะแต่ละส่วนก็รักษาไม่เหมือนกันอยู่ที่เหตุอันนี้คือทางกายภาพเราให้แพทย์หมอก็ดูแลแต่จิตใจของเราเราต้องดูแลของเราเองก็ไม่มีนะท่านฟังที่บอกว่าเอายาหยอดนี้มาหยอดใส่ตาแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนี้หรือกินยาเม็ดนี้ลงไปแล้วคุณก็จะเข้าใจเรื่องนั้นมันไม่ได้จิตใจของเราเราต้องดูแลจิตใจของเราเองตรงไหนตรงที่ยึดถือยึดถือตรงไหนทำความเข้าใจตรงนั้นไอ้ตรงที่ยึดถือนั่นแหละทำให้เราไม่เข้าใจจะให้เกิดความเข้าใจ

โรคมะเร็งถุงน้ำดีก่อนที่จะตายด้วยโรคไตด้วยซ้ำเป็นอะไรก็ต้องรักษาตรงนั้นกลับมาในทางด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันตรงนี้ท่านฟังว่าถ้าเรายึดถือของเราต้องทำความเข้าใจเรื่องของว่าบ้านนั้นรถนั้นสิ่งนั้นมันก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแตกดับไปเป็นธรรมดาทำความเข้าใจเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราจะคลายความยึดถือในของในงานในสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอเราทำความเข้าใจเรื่องข้าวของคุณยึดถือไหมสถานที่อาหารคุณยึดถือไหมเราถ้ายึดถือทำความเข้าใจแล้วต่อมาอีกเงินทองคุณยึดถือไหมทรัพย์สินเงินทองที่เรายึดถือมีเงินเท่านี้คุณมีที่อยู่แปลงนั้นคุณมีสินทรัพย์อยู่ที่นั่นโอ้นี่ยังขายไม่ได้เลยโอ้นี่ปล่อยไม่ได้เลยว่าถ้าใครจะเอาเงินนี้ไปใช้จะแบ่งยังไงอันนี้แสดงถึงว่ามีความยึดถือในเงินทองในสินทรัพย์ต่างๆเหล่านั้นแล้วทำความเข้าใจในมันใส่ลงไปในมันดูเงินทองไม่ใช่ของเราอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เป็นของคนนั้นต่อให้คุณเขียนพินัยกรรมเอาไว้ว่านี่จัดสรรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาก็ไม่ทำตามก็ได้บางทีแบบหรือทำตามพอให้อ้อมแอมไปในศาลแต่จริงๆแล้วก็ไปโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะขายจะอะไรคุณก็ได้พระเจ้าเปรตที่โกศลนะเคยเปิดคลังสมบัติให้พระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าถามว่านี่ทรัพย์ของใครกองนี้พระเจ้าเปรตที่โกศลยกมือท่วมหัวเลยอันนี้ของเสด็จปู่แล้วอันเนี้ยของใครหามาอันนี้ของเสด็จพ่อแล้วนี่ของใครหามาอันนี้ของข้าพระองค์หามาเองเอาแล้วทำไมทรัพย์สินของปู่ไม่ได้เอาไปด้วยโอ้จะเอาไปได้ไงท่านตายไปแล้วแล้วทรัพย์สินของพ่อและพ่อไม่ได้ไปด้วยเหรอโอ้ท่านก็ไม่ได้เอาไปแล้วท่านตายไปแล้วมันอยู่ที่คนต่อมาเขาใช้แล้วสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นของเราไม่มีความเป็นใหญ่เฉพาะตนไม่มีใครที่จะได้สิ่งทั้งปวงไปเงินทองทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นไปตามทางของเขาเงินทองนะทำความเข้าใจยึดถือตรงไหนอีกลูกใช่ไหมคู่ครองใช่ไหมคนนี่เขาก็ยึดถือในคนไม่ว่าจะคนที่เรารักเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นหลานเป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ว่าถ้าฉันจะจากคนเหล่านี้ไปฉันจะทำยังไงกังวลใจแล้วเขาจะอยู่ยังไงกังวลใจแล้วเขาจะไปที่ไหนแล้วเขาจะคิดถึงเราไหมนี่แสดงว่าคุณมีความยึดถือแล้วอาการมันออกทำยังไงใส่ยาลงไปตรงนั้นยึดถือตรงไหนจะตัดความยึดถือต้องใส่ความเข้าใจลงไปตรงนั้นดับแรกก่อนว่าเราจะละความยึดถือไม่ใช่หมายความว่าเราไม่แคร์เขาเราไม่รักเขาเราไม่สนใจเขานะแต่ละความยึดถือความยึดถือมันอยู่ที่จิตของเราแต่ความห่วงใยความเมตตาความรักใคร่เรามีให้อยู่เสมอไม่ใช่ว่าคุณละความยึดถือแล้วคุณจะไม่ห่วงใยกันไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาดีต่อกันไม่ใช่แต่ความยึดถือเป็นอกุศลแต่ไม่เรามีความกังวลใจแต่ถ้าเรามีความเข้าใจแล้วละความยึดถือได้แล้วสิ่งที่เหลืออยู่นั้นจะเป็นความรักความปรารถนาดีความเมตตาความห่วงใยเอาใจใส่ให้กันแน่นอนเราจะกำจัดความยึดถือให้ออกไปจากจิตใจของเราในเรื่องคนนี่ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่พอตัวเราป่วยเนี่ยพ่อแม่เห็นพ่อแม่ก็ร้องไห้พ่อแม่ร้องไห้เพราะว่าจะได้ต้องจากกันเห็นพ่อแม่ร้องไห้เราก็ร้องไห้ด้วยเห็นลูกมันยังไม่รู้ความเราก็กังวลใจเราก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นเราร้องไห้คู่ครองสามีหรือภรรยาเนี่ยก็ร้องไห้ด้วยลูกเห็นพ่อแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้ด้วยโอ้ความยึดถือมันคืบคลานไงยึดตัดมันทิ้งเสียใส่ความเข้าใจลงไปคนเราเป็นอะไรเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมประกอบกันขึ้นมาด้วยกระแสของกรรมขึ้นมาตั้งอยู่แล้วมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ป็นไปตามกระแสของกรรมเราจะอยู่หรือเราจะไม่อยู่บุคคลนั้นไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาเป็นลูกเป็นสามีภรรยาเขาก็เป็นไปตามกรรมอยู่ดีทำกรรมอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นไปตามยถากรรมยถากรรมนี่ก็คือกรรมตามที่ทำนั่นแหละทำกรรมมาอย่างไรก็ยถาเป็นไปตามอย่างนั้นต่อให้เราอยู่หรือเราไม่อยู่มันก็เป็นไปตามกรรมอยู่แล้วไม่คุณจะยึดถืออะไรนั่นน่ะสิยึดถือไม่มีประโยชน์เศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งไร้ค่าน้ำตาหาสาระไม่ได้ของทิ้งเฉยๆนั่นคือแปลว่าทำความเข้าใจนะทุกฝั่งทำความเข้าใจแต่สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์คือคุณงามความดีนี่ไงคุณงามความดีที่เรามีไหมถ้าเรามีคุณงามความดีเหลืออยู่สิ่งนั้นน่ะเหลืออยู่นะทุกฝั่งร่างกายนี้เผาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเอาไปไม่ได้พ่อแม่ลูกผัวต้องจากกันเหลือไว้แต่ความดีได้เท่านั้นความดีเรามีไหมทำไมจะไม่มีอ่ะศีลมีไหมไม่ได้ถึงกับความดีว่าโอ้คุณต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์อัจฉริยภาพสร้างสิ่งอะไรที่มัน revolutionize โลกโอ้ยไม่ป่านนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความดีด้วยซ้ำเป็นศิลปะก็เฉยแต่ความดีของเราคือศีลคือคุณนอนพักอยู่ที่เตียงที่บ้านหรือเตียงที่โรงพยาบาลคุณฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมดื่มสุราไหมก็ไม่นี่นานี่ให้ระลึกถึงศีลของเราตรงนี้เตียงที่เรานั่งเตียงที่เรานอนอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเตียงที่เราตายก็ได้3เดือน6เดือนกับชาติหน้าไม่รู้ว่าไหนจะมาก่อนกันแต่ถ้าเตียงนี้จะเป็นเตียงที่เราตายนี่โอ้ยเรามีความดีอยู่แล้วด้วยเรื่องศีลเอาแค่ว่าเราทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็มีปัญญามีศีลมีปัญญาเหมือนมือซ้ายกับมือขวาตรงฝั่งมันล้างกันมือขวาขยับมาล้างมือซ้ายมือซ้ายขยับไปล้างมือขวาศีลชำระปัญญาให้บริสุทธิ์ปัญญาก็ชำระศีลให้บริสุทธิ์ให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังหายใจลึกๆ 2-3 ครั้งแล้วเราทำความเข้าใจดูว่าเรายึดถือตรงไหนบางทีมันตัดครั้งเดียวไม่ขาดบางทีมันทำความเข้าใจหยดเดียวไม่แจ้งใส่ลงไปอีก2หยด3หยดตัดลงไปอีก4เที่ยว5เที่ยวจะแม่นๆนี่ต้องสติจะมีกำลังฟันลงไปนี่ต้องสมาธิน้ำยามันจะได้ผลเกิดความแจ่มแจ้งนั่นต้องปัญญาศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยเราตั้งเอาไว้เราจะมีความยอมรับมันได้รวดเร็วเรามีความตายอยู่เฉพาะหน้าคือนี่หมอเขาบอกมาใช่ป่ะไอ้ก้อนเนื้อมันอยู่ในตัวเรานี่ใช่ป่ะกุศลธรรมนี่เราตั้งขึ้นได้อกุศลธรรมคือความยึดถือนั้นเราละไปได้ศีลเรามีแล้วปัญญาสติสมาธิเราฝึกเราทำเรามีด้วยดูอาการสามีครั้งหนึ่งนะตอนเรามีอาการกังวลซึมเศร้าตกใจปฏิเสธความจริงสับสนงงโกรธแสดงว่ามีความยึดถือจุดใดจุดหนึ่งไล่ไปจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในเมื่อที่สำคัญฟังบางทีมันมีเรื่องราวในอดีตที่แบบว่าเป็น emotional baggage อยู่ความกังวลใจบางทีเราก็ไม่นี่จะสังเกตได้ว่ามันอะไรอันนี้เราต้องรู้จักให้อภัยให้อภัยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยทั้งตัวเองด้วยอย่าผูกเวรกันให้อภัยด้วยเมตตาด้วยอุเบกขาด้วยกรุณาทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยเจริญพรหมวิหารสีนี้ได้ประโยชน์พอเราเจริญพรหมวิหารสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกรุณาเนี่ยว่าสัตว์เราได้มีความทุกข์อยู่เนี่ยปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นอันนี้จะเป็นการให้อภัยทั้งตัวเองด้วยทั้งคนอื่นด้วยให้อภัยแบบนี้แล้วเราจะละความยึดถือทำความเข้าใจในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนี้ให้เกิดขึ้นได้เราฟังสังเกตนะข้าพเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ค่อยใช้คำว่าปล่อยวางคือมันพูดกันจนเฟื่อแล้วจนกลายเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไปแล้วเ
พราะว่าถ้าปล่อยวางบางทีมันเหมือนกับว่าเราทิ้งเราไม่แยแสเราไม่สนใจคือถ้ามันโมหะล้วนๆแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำคือความเข้าใจพอคุณมีความเข้าใจแล้วคุณละความยึดถือได้โดยการละความยึดถือนั้นก็คือการปล่อยวางนั่นเองแต่ด้วยปัญญาคือความเข้าใจไม่ใช่ปล่อยวางแบบโมหะทีนี้พอเราทำความเข้าใจแล้วอยู่กับมันเนี่ยจะอยู่ยังไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแน่นอนว่าคุณเป็นโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนั่นนี่เนี่ยคือการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปทันทีพวกเทอร์มินอลอิลเนสเนี่ยนะจะไม่ชีวิตจากนี้ก็เราไปเนี่ยไม่เหมือนเดิมแน่นอนบางคนอาจจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะออกกำลังกายไม่ได้บางคนอาจจะต้องอยู่ติดเตียงบางคนอาจจะต้องไปหาหมอล้างไตทุกสัปดาห์บางคนอาจจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงพระพุทธเจ้าให้ไว้5ข้อท่านฟังสำหรับคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องอยู่กับมันเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ท่านฟังว่าในข้อที่1ต้องรู้จักทำความสบายคำว่าทำความสบายเนี่ยหมายถึงสัปปายะถ้าโรคนี้มันต้องออกกำลังกายก็ต้องไปออกกำลังกายซึ่งคนหลังจากให้คีโมใหม่ๆเราเพื่อระบบน้ำเหลืองมันไปได้ดีได้คล่องคุณก็ต้องไปเดินบ้างเอาการเดินนั้นจะเป็นที่ทำความสบายแก่โรคนั้นหรือบางคนห้ามเดินห้ามออกกำลังกายมากเอาจะเป็นที่สบายเป็นสัปปายะคุณก็ต้องทำอย่างนั้นอาหารแบบไหนอากาศแบบไหนมันจะเป็นที่สัปปายะสบายก็ทำความสบายนั้นในข้อที่สองต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นอย่างที่เห็นชัดเจนเลยท่านผู้ฟังสำหรับคนที่เจ็บไข้นั้นหมอก็จะบอกว่าให้คุณพักผ่อนเยอะๆนะทีนี้พักผ่อนเยอะๆนี่มันนั้นกลายเป็นแบบนอนทั้งวันทั้งคืนไม่มียืนไม่มีเดินนั่งก็ไม่เอาเอาแต่นอนเอานี่ก็เกินไปมันก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นความสังกตายเผลอๆไปเป็น depression อีกก็ต้องรู้ประมาณในความสบายนั้นแล้วก็ที่สามคือต้องรู้จักรับประทานยายานี่คือบางคนก็จะแบบฝืนไม่กินรักษาประเภทอื่นแล้วก็เอายาอื่นมากินด้วยมันก็จะแบบตีกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องรับประทานยาให้มันถูกต้องเหมาะสมและในข้อที่สี่นั่นก็คือบอกอาการไข้ตามความเป็นจริงแก่ผู้ที่เขาคอยพยาบาลดูแลมุ่งประโยชน์ของเราคือถ้ามีคนมามุ่งประโยชน์ให้เราโดยการมาดูแลเราไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจะเป็นภรรยาสามีหรือเป็นลูกหรือเป็นคนที่มาคอยดูแลเขามุ่งประโยชน์เราเนี่ยเราต้องบอกอาการตามจริงว่ามันทุเลาลงหรือว่ามันแข็งกร้ามากขึ้นแจ้งอาการตามความเป็นจริงถึงในข้อที่สี่ข้อที่ห้าสำคัญเลยก็คือว่าต้องรู้จักอดทนในทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอย่างแสนสาหัสอดทนให้มันได้ความอดทนจะมีมาได้ท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรายอมรับอยู่กับมันให้ได้นั่นแล้วถ้ากำลังของการยอมรับมีมากหนึ่งด้วยปัญญานั้นก็ทำให้เรามีความอดทนได้สูงได้มากปัญญาเนี่ยมันจึงมีความสำคัญในการที่จะให้เรายอมรับเห็นตามความจริงนี้ได้แล้วก็ให้เกิดความอดทนนี้ได้ประเด็นถัดมาที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วถ้าเราเจ็บแค่ที่ป่วยเองเราจะรักษาเท่าไหร่ถึงจะพอระดับไหนถึงจะพอโอเคละชีวิตตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ได้จะอยู่มีได้เป็นเหมือนเดิมทีนี้พอเปลี่ยนแปลงไปเราจะอยู่กับมันมันก็ต้องมีการพยาบาลการรักษาด้วย5ขั้นตอนนี้คำถามก็คือว่าแล้วรักษาพยาบาลกันจนถึงขนาดไหนกระดานไหนเนี่ยเพราะว่าทางการแพทย์การหมอสมัยปัจจุบันนี้มุ่งฟังมันมีได้ทุกระดับคุณจะเอาคีโมเข็มละไม่กี่พันหรือเม็ดละไม่กี่ร้อยจะไม่ต้องเอาเข็มละเป็นแสนโอ้ยเป็นแสนนี่อย่างเบาไปเอาเข็มละเป็นล้านก็มีเอาระดับไหนถึงจะพอหรือว่าถ้าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วคุณจะปั๊มไหมคุณจะใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจดีดขึ้นมาไหมหรือถ้าความดันลดแล้วคุณจะใช้ยาเพิ่มความดันขนาดนี้ขนาดนั้นใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้ความดันมันบูสต์ขึ้นมาไ
นี้คือเราพิจารณาได้ตรงฝั่งจากสามเหตุปัจจัยด้วยกันอันแรกคืออยู่ที่ว่าโรคนั้นว่าโรคนั้นเนี่ยมันร้ายแรงมันแบบแนวทางมันไปทางไหนอ่ะถ้าใช้คีโมเข็มละล้านแล้วมันจะหายไหมหรือถ้าหายแล้วมันจะไปเจอโรคอื่นอีกไหมเห็นว่าใช้เรื่องผู้ป่วยก็ด้วยนะว่าผู้ป่วยนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ101หรือ99ปีแล้วเนี่ยโอ้จะต้องเข้าห้องผ่าตัดเปิดช่องท้องเปิดช่องอกโอ้อันนี้มันก็คือจะเอาป่านนั้นเลยเหรอมันก็จะไม่ไหวแล้วมันก็อยู่ที่ผู้ป่วยด้วยแล้วก็อยู่ที่สภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องบ้านสถานที่รักษาเรื่องเหตุปัจจัยเรื่องคนดูแลสิ่งต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องมาในการพิจารณาว่าเราจะยื้อในที่นี้หมายถึงรักษากันเนี่ยเอาเท่าไหร่ถึงจะพอเราก็ดูที่ผู้ป่วยด้วยว่ารับได้ไหมมีแนวความคิดเป็นอย่างไรอย่างไรซึ่งต้องบอกว่าเรามีสภาวะจิตที่เรายอมรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยนะการพิจารณาเรื่องนี้มันไม่ยากคือถ้าบอกว่าในทางตรงข้ามนะแต่แบบยังตกใจอยู่ยังกังวลอยู่ยังสับสนอยู่ยังมีความซึมเศร้าปนมาด้วยเนี่ยเราจะมาดูว่ารักษาเท่าไหร่เราจะหาเงินยังไงเราจะเป็นยังไงต่อโอ้มันจะกังวลใจวุ่นวายแบบหน้าหลังมีชักขึ้นไม่ถูกเราจึงต้องรักษาจิตใจของเราก่อนยอมรับสถานการณ์นี้ให้ได้เรายอมรับเข้าใจมันแล้วเนี่ยเรื่องการตัดสินใจอื่นๆตามมาเนี่ยไม่ยากแล้วอยู่กับมันได้อยู่ยังพาสุขได้สำหรับบุญเองนะแล้วถ้าเรามาดูแลคนเจ็บไข้ในลักษณะนี้ด้วยเนี่ยนะเอาหน้าที่ของคนที่ดูแลนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่ามีอยู่5อย่างคือจะดูแลคนเจ็บไข้ได้คนที่ดูแลนั้นจะต้องมีความสามารถในข้อแรกคือสามารถที่จะจัดยาให้ถูกต้องได้ยานี้ยาทาโอ้ยถ้าเอามากินนี่ก็คุณละเรื่องแล้วหรือยานี้ให้กินก่อนนอนแล้วนำมากินหลังอาหารเช้าโอ้มันก็ง่วงเท่านั้นเองก็ต้องจัดยาให้ถูกต้องทั้งประเภทชนิดและเวลาด้วยคนที่สองนั้นต้องรู้จักของแสลงหรือของไม่แสลงนำเอาของแสลงออกไปนำเอาของที่ไม่แสลงเข้ามาคำว่าแสลงนั้นก็คือตรงข้ามกันกับคำว่าสปายะคือสบายอันไหนที่จะเหมาะสมเนี่ยเราให้เข้ามาข่าวสารหรือเรื่องราวรวมถึงจุดนั้นด้วยนะข่าวบางอย่างก็ไม่ต้องให้รู้ก็ได้ข่าวบางอย่างคุณต้องให้รู้เพราะนี่มันไม่แสลงทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆรวมรวมอยู่ในข้อนี้เช่นว่าถ้าโรคนี้มันจะต้องไปเดินแต่ว่าคนไข้ไม่ค่อยยอมไปเดินเราก็ต้องแบบมีการที่จะชักชวนพาไปนำของไม่แสลงนี้เข้ามาให้ได้แล้วก็ที่สามสำหรับคนที่ต้องดูแลคนเจ็บไข้ก็คือต้องไม่ดูแลเพราะว่าเห็นแก่อามิตรแต่ว่าดูแลด้วยจิตที่มีเมตตาไม่ได้เห็นแก่ทรัพย์สินสมบัติเงินทองแต่ด้วยจิตที่มีมุ่งประโยชน์กับบุคคลป่วยนั้นมีจิตเมตตามีจิตกรุณาคือถ้าเรามาดูอย่างพวกที่เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือว่าเป็นหมอแพทย์พวกนี้เขาก็ดูแลคนป่วยเนี่ยเขาได้เงินใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นหน้าที่เป็นของหมอของพยาบาลอยู่แล้วเงินที่ได้นั้นก็ส่วนหนึ่งตามบ่ฟังคนที่จะมาทำอาชีพนี้ได้เนี่ยนะจิตใจนี้ต้องกว้างขวางอยู่แล้วนะต้องกว้างขวางมีเมตตามีกรุณาถึงจะมาอดทนทำดูแลปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ได้ก็เพราะว่ามีจิตเมตตาเนี่ยสำคัญตัวนี้ข้อที่สี่ท่านผู้ฟังคือการที่จะไม่รังเกียจนำสิ่งที่เป็นปฏิกูลมีอุจจาระปัสสาวะสารคัดหลั่งน้ำมูกน้ำลายอาเจียนเนี่ยเอาไปทิ้งโดยไม่รังเกียจคือยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้ว่าชีวิตที่มันต้องอยู่กันกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจะอยู่กันได้มันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยทั้งคนที่ดูแลต้องยอมรับสถานการณ์นี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือสามารถพูดให้ค
คนที่เจ็บไข้นั้นถ้าหมดกำลังใจหรือว่าอ่อนแอท้อแท้ปฏิเสธความจริงกังวลสับสนเศร้าหมองต้องสามารถพูดให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในธรรมได้มีจิตใจแกล้วกล้าอาหารมีความร่าเริงรื่นเริงให้สามารถที่จะตั้งการทำจริงแน่วแน่จริงอยู่ในสภาวะที่ยอมรับสถานการณ์ได้นี่ต้องสามารถแสดงทำข้อนี้ให้คนเจ็บไข้นั้นเข้าใจได้ตามเวลาที่เหมาะสมนะแล้วก็ต้องถูกต้องตามธรรมด้วยนะประการสุดท้ายท่านฟังคือโรคที่เป็น terminal illness โรคที่เป็นไปอย่างร้ายแรงข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงจุดที่ว่าจะหายหรือจะไม่หายเลยนะพระท่านยกไว้เลยเพราะบางทีมันก็ไม่หายหรือมันอาจจะหายเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเป็นแล้วเรามันร้ายแรงแต่เราจะคิดแต่เอาว่าหายหายหายต้องหายหายเท่านั้นนี่คุณจะเครียดทันทีมันเป็นความยึดถือในจุดนั้นแล้วเราต้องเคลียร์เรื่องนี้ออกไปตั้งแต่ต้นแล้วต้องเข้าใจเรื่องนี้เลยว่าหายไม่หายมันก็เป็นไปตามอย่างนั้นแหละอาจจะหายก็ได้จะไม่หายก็ได้เราไม่ได้เอาจุดนั้นแต่ถ้าเรามีความกังวลใจเราต้องกำจัดมันให้ได้เสียก่อนทำความเข้าใจให้ถูกต้องดีแล้วเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยความผาสุกเพราะภัยไข้เจ็บตำฟังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมดานี้หมายถึงมันอาจจะเกิดก็ได้มันอาจจะดับไปก็ได้อยู่ที่เหตุของมันถ้ามีเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นโรคนั้นก็เกิดเหตุแห่งการเกิดขึ้นของโรคนั้นมันหายไปโรคนั้นก็ดับไปจึงบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดดับเนี่ยมีแค่ทุกข์เท่านั้นแหละทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเราเห็นทุกข์แล้วให้เราเห็นธรรมะด้วยถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นธรรมะด้วยมันจะขาดทุนแต่ถ้าเราเห็นทุกข์แล้วเราเห็นธรรมะด้วยนั่นคือกำไรคือเรามีปัญญามีศีลมีเมตตามีกรุณาชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้ตั้งฟังแม้แค่ว่าวันเดียวคืนเดียวโอ้ยมีค่ามากมีค่ามากกว่าคนที่เป็นอยู่ต่อมาอีก10ปี20ปี50ปีแต่ว่าไม่ได้มีกรุณาอุเบกขามุทิตาหรือศีลหรือปัญญาเลยว่ามันเสียดายมากความทุกข์นั้นจริงๆนำมาให้เห็นซึ่งธรรมะด้วยให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยอยู่ที่มุมมองของเราตั้งจิตตั้งสติไว้ให้ดีท่านผู้ฟังเราจะไม่เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจของเราได้แน่นอนฝากไว้ในเอพิโซดนี้ท่านผู้ฟังช่วงของสมการชีวิตเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเจ็บแค่ที่ป่วยของทั้งตัวเราเองในกรณีที่ว่ามีโรคร้ายแรงหรือการที่ว่าดูแลคนเจ็บไข้ชนิดที่เป็นโรคร้ายแรงในทางธรรมะนั้นเราควรต้องทำจิตใจอย่างนี้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วงข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
0: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงมองก้มตั้มให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี้
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
7: นางทิติพรหลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคม ในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันจันทร์วันเปิดเทอมแบบนี้เลยครับอยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤทธิ์แอลพิบูลครับ
1: ครับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับสวัสดีครับคุณพีพฤทธิ์ครับ
0: สวัสดีน้องต้นอุ้ยสวัสดีน้องต้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่างเทคนิคเราเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของนิวมีเดียสวัสดีน้องต้นสำหรับในเช้าวันเปิดเทอมด้วยความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดเทอม
1: ไม่จริงๆต้องบอกว่าบางโรงเรียนเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่วันนี้น่าจะเปิดกันทุกรูปแบบ
0: เรียกว่าร
1: ูปแบบ
0: ทุกโรงเรียนน่าจะเปิดกันครบทั้งวันนี้นะครับ
1: ใช่
0: ทำให้ในวันนี้น่าจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะการจราจรน่าจะมีปัญหาการติดขัดหรือไม่ก็ต้องมาดูกันในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ครับเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างเราเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านในการไปส่งบุตรหลานหรือว่าในการออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาให้บุตรหลานได้เรียน
1: มันเคยมีข่าวนะเหมือนประมาณว่าเขาต้องอย่างของกทม.เองจะมีปัญหาเยอะพอเวลาพอโรงเรียนอยู่ตามชุมชนหรือตามอะไรต่างใช่ไหมแล้วตามเมืองหลวงเนี่ยรถมันติดแล้วเขาบอกว่าให้จอดส่งบุตรหลานคือจอดปุ๊บแล้วให้บุตรหลานเขาเนี่ยลงแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปเลยอย่าแบบว่าล่ำลาอย่ากอดหอมอย่าเลยเขาถึงขั้นที่ว่าลดระยะเวลาในการแบบว่ากอดหอมลูกหลานก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียน
0: ภาษาบ้านผมคือพี่ลีพี่ไลคือเคยมีว่าให้กอดหอมลูกให้เสร็จก่อนถึงจุดจอดส่งเช่นสมมติว่าอ่ะตรงนี้ติดไฟแดงประมาณสัก120 วิกอดหอมกันซะให้เสร็จพอถึงเวลาจอดปั๊บวันนี้แม่แล้วลงเลย
1: ใช่
0: ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการลดเวลาในการกอดหอมเนี่ยมันได้ประมาณเกือบ10 วินาที
1: มันได้ผลใช่ไหม
0: ใช่จริง
1: ๆแล้วสารรถก็ตะไหลไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่คือเหมือนจอดปั๊บลงปุ๊บไปเลยใช้เวลาในการจอดไม่เกิน5 วินาทีก็จะไปเร็วขึ้นถ้าแบบกอดหอมจะ15 วินาทีแล้วคิดดูว่าช่วงเช้าเวลามันจำกัดแล้วรถแต่ละคันสมมุติโรงเรียน1เรียนมีรถ100คันเงี้ยใน1ชั่วโมงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร
1: ่นะก็น่าจะได้
0: แต่เราสนับสนุนนะให้แสดงความรักกับผู้ปกครอง
1: แต่ว่า
0: แต่ช่วยแสดงก่อนจะถึงจุดจอดโรงเรียนอ
1: าจจะต้องดูเวลาตามความเหมาะสมนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปดูอากาศกันสักนิดนึงคุณพฤทธ์เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ออกมาฉบับที่18ขออภัยฉบับที่11ออกมาเมื่อเช้านี
0: ้ตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนแถวบ้านผมฝนตกทั้งวันเลยบ้านคุณ
1: ก็เหมือนไม่ตกเลย
0: ผมว่าอุ้ยเข้าสู่ฤดูฝนจะตกแล้วนะ
1: หนึ่งเมื่อวานที่เนี่ยตอนเย็นที่ดินแดงที่สวทเราเนี่ยเมื่อวานเย็นๆเนี่ยครึ้มมาเลยนะครึ้มมาแล้วคิดว่าน่าจะตกก็เลยรีบไปซื้อห้องซื้อข้าวกลับมาก็คือ
0: ดินแดงสวทเซ็นทรัลลาดพร้าวศาลอาญาครึ้มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองแล้วครึ้มอย่างนั้นจนถึงเย็นไม่ตกเลย
1: แต่ไม่ตกเลย
0: ซึ่งก็ดีนะอากาศมันเย็นไม่ร้อนแต่ไม่ตกก็ดีเหมือนกันเพราะค้าแม่ค้าจะได้ค้าขายได
1: ้แต่ว่าประกาศฉบับนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงฝนจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านตะวันตกของประเทศคือฝั่ง
0: กาญจนบุรี
1: ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เดี๋ยวมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงอันนี้มีผลจนถึงวันนี้เนอะ18 พฤษภาคมแต่ว่าเดี๋ยวช่วง19-22 พฤษภาคมวันนี้ตามประกาศนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคุณรอเลยเดี๋ยวมาแน่ฝนเพิ่มขึ้นอีก
0: แล้วก็
1: ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ทั้งเหนืออีสานตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่19-22 พฤษภาคมก็เดี๋ยวรอกันคุณพีคุณน่าจะได้เจอฝนของจริงแล้ววันนี
0: ้เดี๋ยวนะผมไม่ได้อยากเจอ แต่แค่ว่าผมไม่เจอฝนเลยตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน เดี๋ยวมีคนมาด่าว่าทำไมอยากเจอฝนเพราะบางทีพ่อค้าแม่ค้าขายของลำบาก
1: นะครับ
0: พกร่มนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่19คือวันอังคารจนถึง
1: พรุ่งนี้
0: ช่วง
1: ถึง22น่าจะถึงวันศุกร
0: ์นะฮะก็จะมีเรื่องของฝนนะครับ ทีนี้ฮะจริงๆวันนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องเลยทั้งการลงพื้นที่นะครับของทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของ
1: เมื่อวานนี
0: ้สุดสัปดาห์วันเสาร์ก็คือรถไฟชนรถเมล์แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นมากๆเลย
1: ถามคุณพีหน่อยละกันในฐานะคนขับ
0: คืออ
1: ย
0: ่
1: าง
0: ของผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับข้อมูล
1: อย่างของผมเนี่ยเป็นผู้โดยนั่งรถโดยสารหรืออะไรเงี้ยนะนั่งเรานั่งเป็นคนที่นั่งรถเมย์ใช้รถเมย์บ่อยมากๆ
0: ต้องใช้รถเมย์บ่อยมาก
1: แล้วก็ผ่านไอ้จุดตัดเนี้ยบ่อยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่จะต้องไปธุระแถวนั้นแถวอโศกแถวแยกเพชรบุรีหรืออะไรแล้วต้องผ่านนั้นเพื่อที่จะกลับมาที
0: ่
1: สวทอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เรียกว่าอะไรดีล่ะก็

0: ใครถูกแต่ว่าก็มีการนำข้อมูลมาเสนอกันในหลากหลายมุมแล้วกัน
1: แล้วอย่างตรงวัดเสมียนเนี่ยยังมีรถไฟผ่านอยู่ใช่ไหม
0: ตลอด
1: มันก็เส้นเดียวด้วยเส้นเดียวตรงที่มันจะพุ่งมาหน้าหลักสี่ถูกปะ
0: ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าเพราะนั่นคือเส้นที่ทุกคันที่จะขึ้นเหนือต้องผ่านเส้นนั้นหมดเลยขึ้นเหนือแล้วก็ไปไม่แน่ใจนะไปอีสานด้วยเหมือนกันแต่ขึ้นเหนือ 100% ว่าต้องผ่านหน้าวัดเสมียนนาลีไม่ว่าจะเป็นรถเร็วรถหวานเย็นแต่นั่นคือมีไม้กั้นลงมาปึ้งก็จบแค่นั้นเองแล้วก็มีการไปต้องขออนุญาตพูดถึงแหล่งข่าวหน่อยแล้วกันมีแหล่งข่าวจากช่องวันพูดก่อนว่าเดี๋ยวว่าเอาข่าวเข้ามาไม่ให้เครดิตเขาเดี๋ยวเป็นประเด็น แหล่งข่าวช่องวันไปถามวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเห็นมาเขาขับมอเตอร์ไซค์มา27ปี20กว่าปีก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุใหญ่แบบครั้งนี้แล้วเขาพูดไม่ตลกนะแต่พูดจริงๆว่าตอนนี้เห็นเลยว่าทุกคนมีระเบียบมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่าไม่เคยมีใครทำกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยไม่เกิน3 วันเดี๋ยวก็เหมือนเดิม
1: อ
0: ันนี้เป็นคำพูดที่ผมว่าตริงนะจริงมากเลยนะ
1: เมื่อวานก็มีคนแชร์คลิปก็เลยนะเหมือนประมาณว่ามีช่างภาพหรืออะไรที่ว่ามาตั้งกล้องรอดูเป็นหลักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเลยครับตั้งกล้องที่จุดแยกตรงนั้นเนี่ยแหละตรงแยกอโศกดินแดงตรงนั้นเนี่ยใต้มักกะสันเนี่ยนะครับดูว่าคนเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นไหม อะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อวานของสปท.ก็มีข่าวเหมือนกันเหมือนประมาณว่าเบื้องต้นเหมือนนักข่าวเขาไปลงพื้นที่เลยนะเขาบอกว่าก็มีระเบียบหมายถึงว่าก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นหมายถึงว่าไม่มีใครกล้าค่อมเส้นเหลืองเลย
0: ผมใช้คำว่าพึงสังวรมากขึ้น
1: อ
0: ่ะคือมันคือระเบียบที่เราต้องปฏิบัติแต่แค่เราอยู่กับการฝ่าฝืนระเบียบจนเคยชินว่ามันเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วแต่ในโซเชียลก็ยังพบว่ายังมีแบบว่าที่เขาตั้งกล้องนานๆเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยยังเจอรถมีบางคันเขาบอกมันเจอ1-2 คันนี่แหละเมื่อวานที่ยังคงอ้อมเลนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่พอกำลังไปแล้วติดอยู่ข้างหน้าพอดีหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: นั่นแหละครับ
1: นะครับ
0: เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีกรณีเรื่องของการชนคนบนทางม้าลายแล้วหลังจากนั้นคนก็รู้สึกว่าทางม้าลายควรจะหยุดให้คนผ่าน
1: ตอนนี้ก็เป็น
0: หยุดให้คนข้
1: าม
0: แต่ก็ไม่เกินเดือนนึงเหมือนเดิมอีกแล้ว
1: จริง
0: แต่บางแต่ต้องบอกกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาดีนะ
1: แต่ดีขึ้นนะ
0: บางจุดทางม้าลายมีไฟแดงไปเลย
1: แต่อ๋อ
0: หรือไอ้มีจุดที่เขาอะไรนะกดอ่ะ
1: กดแล้วรอไฟ
0: ซึ่งผมเคยเป็นคนเลือดร้อนผมกดแล้วไฟเขียวแล้วมีรถไม่หยุดผมก็หันไปด่าเลย
1: ไม่แต่จริงๆทางม้าลายเนี่ยก็ถ้ามีไฟมันก็ดีมีไฟ
0: แล้วมันก็นับคือชั้นแล้วว่าผมจะข้าม
1: นับวินาทีใช่ไหมพอนับวินาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟเขียวให้คนข้ามได้แล้วก็ไฟแดงให้รถหย
0: ุ
1: ดเออ
0: แต่มันก็มีนะคนที่ต่อให้ข้างหน้าเป็นไฟแดงทางม้าลายก็ยังจะขับผ่าน
1: อย่างของผมเนี่ยด้วยความที่ตรงหมู่บ้านมันจะเป็นทางม้าลายคือผม
0: แถวบางแคหนองแขม
1: ผมลงรถเมย์ฝั่งนึงแล้วต้องข้ามเพื่อกลับไปฝั่งหน้าหมู่บ้านก็แต่ตรงนั้นไม่มีไฟแดงแต่มันก็จะมีทางม้าลายแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือบางทีก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างรถก็มาเร็วเนื่องจากว่ามันเป็นซอยแบบซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันบ้างแล้วกันนะครับผมไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับสำหรับการลงพื้นที่เรื่องของการจัดการน้ำเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยวัชรพลขาวขำครับมีการไปลงพื้นที่นะฮะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของ EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสครับสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองครับซึ่งนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศครับและแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญครับจึงมีการสั่งการให้กรมชลประทานครับรวมถึงทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกนะครับครอบคลุมทั้งการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆสำหรับในพื้นที่ของ EEC ครับท่านผู้ฟังครับ EEC คือ3จังหวัดครับฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศครับมีความจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ยังมีอยู่และก็พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้นะครับและ จึงมีการสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการครับประกอบไปด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กครับเพื่อให้สามารถจะสำรองน้ำไว้ได้ในช่วงที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงจากนี้ไปครับมุ่งบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับมีการบูรณาการนะครับหน่วยงานด้านน้ำนะครับอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ครับพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำมีการวิเคราะห์นะครับวางแผนการเพาะปลูกนะครับรวมไปถึงการติดตามพยากรณ์อากาศและผลผลิตอย่างใกล้ชิดครับเพื่อแจ้งข้อมูลแก่เกษตรกรนะครับและผู้ประกอบการล่วงหน้ามีการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำหรือที่ชื่อว่า water productivity ครับเพื่อว่าน้ำหนึ่งหน่วยเนี่ยสามารถต้องสร้างแล้วก็ผลิตรายได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเตรียมความพร้อมประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากการแก้ไขภัยแล้งเฉพาะหน้าเป็นยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับและการลงทุนของประเทศในระยะยาวทั้งนี้ครับเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำกินน้ำใช
1: ้
0: พี่น้องเกษตรกรและผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ของ EEC ครับ
1: จากพื้นที่ EEC เดี๋ยวไปที่ขึ้นเหนือกันสักหน่อยละกันนะที่เชียงใหม่เขามีการเร่งรัดกระบวนการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ในปี71นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายในปี72ซึ่งเรื่องนี้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยของกระทรวงเกษตรเขาลงพื้นที่พร้อมคณะนั่นแหละนะครับไปดูพื้นที่เรื่องของการเร่งรัดกระบวนการนี้เบื้องต้นเนี่ยในที่ประชุมตัวแทนภาคประชาชนเองเขาอธิบายความจำเป็นเนอะในการก่อต่อการจัดสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลายเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีทั้งเรื่องของปศุสัตว์เรื่องปัญหาที่ดินทำกินเรื่องที่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ปัญหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนในการจัดการน้ำทั้งระบบโดยปัจจุบันอำเภอแม่ออนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแค่2แห่งแล้วก็ขนาดกลาง7แห่งนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายอันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่และขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างซึ่งก็จะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จในปี71เริ่มสร้างปี72นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้กรมชลประทานเองเริ่มศึกษาการออกแบบตั้งแต่ปี44แล้วนะ
0: โอ้โห
1: โดยออกแบบเสร็จแล้วตั้งแต่ปี2555นานมากแล้วก็ตัวอ่างเองเนี่ยมีการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินนะครับพื้นที่ก่อสร้างประมาณ788ไร
0: ่
1: ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความจุประมาณ5ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,900 ไร
0: ่
1: นะครับใช้ภายใต้งบประมาณ785ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างก็คือปี73ถึง76นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน
0: จากเรื่องในการเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าในปีต่อไปนะครับไปดูกันที่เรื่องดีๆกันบ้างของโครงการครอบครัวอุปการะนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครับเรื่องนี้ครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เปิดเผยนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ขอไปครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐครับจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือ นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนครับตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องมีคุณสมบัติครับอาทิอายุต้อง20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงครับและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้อุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ครับรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจริงๆเรื่องของครอบครัวอุปการะเนี่ยจริงๆเขาก็มีมาเรื่อยๆนะผ่านโครงการนี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็มาเน้นย้ำกันสักนิดนึงดูแลคนไร้ที่พึ่งนะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่ถือว่า
0: เยอะ
1: ถือว่าเยอะนะถือว่าช่วยทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มเปราะบาง
0: ใช่
1: นะครับไปกันเรื่องตอนนี้คุณคือ
0: ไปกันเรื่อง รถไฟซะหน่อยมั้ย
1: รถไฟเลยมั้ย
0: เราขอนำเสนอข้อเท็จจริงส่วนต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าในการพูดคุยในสภากาแฟเนี่ยมีเสียงทั้ง2ฝ่ายเราให้ข้อมูลเท็จจริงท่านไปคิดเอาเองแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรนะครับผม
1: ไปดูที่ท่านนายกละกันเพราะเมื่อวานท่านนายกก็ไปลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมย์เนี่ยแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพราะว่าป้องกันเรื่องของการเกิดเหตุซ้ำด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าได้ให้แนวทางของคสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังไปใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐอันนี้ท่านนายกบอกไว้แล้วก็ให้ข้อคิดกับทั้งสองหน่วยงานว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลอย่างเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่สองหน่วยงานนี้จะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มไปนะครับสำหรับความคืบหน้าของเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการทราบว่ามีการอายัดตัวทั้งพนักงานขับรถไฟรถประจำทางแล้วของทั้งการรถไฟและขสมก.เองแล้วก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเร่งทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนสภาพจิตใจเองท่านนายกบอกว่ายอมรับว่าไม่มีใครที่จะมีสภาพจิตใจที่ดีนะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วรุนแรงบาดเจ็บทั้งจิตใจของทุกคนซึ่งก็จะต้องเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมทั้งผู้โดยสารรถเมย์พนักงานขับรถจักรยานยนต์รถกระบะอะไรที่อยู่ในละแวกนั้นหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจทั้งคนขับรถเมย์และรถไฟด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์เนี่ยต้องบอกว่าจิตใจแย่มากอันนี้ท่านนายกบอกไว้ซึ่งก็รู้สึกว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจะต้องทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาส่วนเรื่องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: ครับขณะที่ในจุดตัดทางรถไฟนะครับในลักษณะนี้เนี่ยมีหลายแห่งจะต้องวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับนายกก็บอกว่าจะไม่ต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่น่าจะเชื่อว่ามีวิธีการนะครับหรือมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วเพราะทั้งสองแยกก็มีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งพบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดซึ่งจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันคือปลายทางอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนายกก็บอกว่า อยากให้ผลเนี่ยออกมาก่อนว่าสอบสวนแล้วเป็นอย่างไรนะครับถึงจุดหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหากคิดเร็วๆนะฮะเพื่อเกิดความปลอดภัย 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีการนะฮะขุดอุโมงค์เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกต้องไปดูจุดตัดทั้งจุดตัดเพชรบุรีนานาก่อนถึงสถานีมักกะสันนะครับเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยได้ให้แนวทางรถไฟนายกเนี่ยให้แนวทางของให้เราทางไปที่การรถไฟประเทศไทยนะครับว่าต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาดุลยพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้การอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์แบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยงส่วนตัวเลขความชัดเจนเงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นตนได้ให้แนวทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของสองหน่วยทั้งการรถไฟและขสมก.จะต้องชดเชยเพราะว่าความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นกับทั้งสองหน่วยงานก็ใช้มาตรการมากขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองนะครับ
1: ซึ่งตัวเลขการเยียวยาเบื้องต้นเนอะอันนี้ของข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมเองเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาเร่งสอบสวนกันต่อไปอย่างที่บอกไปแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการชดเชยนะครับกระทรวงคมนาคมเองเขาประสานบริษัทประกันภัยแล้วก็กองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทส่วนการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเมื่อวานเขาเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานไป
0: แล้ว
1: ไปนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าวันนี้พอโรงเรียนเปิดเทอมเต็มรูปแบบเนี่ยก็น่าจะสาหัสอยู่ในแยกนั้น
0: ใช่แล้วดูว่าจะมีใครจอดคร่อมเลนอีกไหม
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยจุดที่ท่านไปเยี่ยมเนี่ยคือที่โรงพยาบาลคาบิลเลียนทองหล
0: ่อ
1: เขตวัฒนาจริงๆผู้บาดเจ็บเนี่ยจะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: หลายโรงพยาบาล
1: ใช่ซึ่งทางนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนท่านนายกไปเยี่ยมมอบกับชาวแล้วก็เงินเยียวยาบางส่วนให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก3 แห่งคือโรงพยาบาล เพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท12แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย
0: ทั้งวันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะฮะให้ท่านไปคิดต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับขณะนี้6:30 เดี๋ยวเราพักไปฟังตีข้องร้องข่าวกับบุญมาศรีหมาดครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
1: ครับ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจำนวน6รายด้วยกันจากเหตุรถไฟชนรถเมย์โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่ ICU 2รายกระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสุภมาศอิสระดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกเดินทางเยี่ยมด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นั้นมีจำนวน6รายด้วยกันโดยมี2รายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวในห้อง ICU คือผู้โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้าพนักงานขับรถจักรยานยนต์และหญิงชาวต่างชาติอีก1รายที่เป็นผู้โดยสารครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บกันด้วยรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาในวันนี้ด้วยครับและในเรื่องประเด็นของรถไฟชนกับรถเมย์มาว่ากันต่อครับโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งรอฟทการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกไปเร่ง

และก็มีผู้สูญเสีย8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและครับแล้วก็พร้อมทั้งให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไฟไหม้กันด้วยเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดและครับพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรอฟอร์มองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่เรารู้จักกันว่าขสมกนี่แหละและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำรอยอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ได้เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดกันด้วยซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนั้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1ล้าน5แสนบาทด้วยกันส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอันนี้ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ5แสนบาทครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานทางญาติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยแล้วทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยอีกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับซึ่งท่านได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าให้ลุยบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญพร้อมมีการจัดแผน5ด้านด้วยกันเข้าบริหารความเสี่ยงด้านน้ำเต็มระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า EEC ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับที่ไหนก่อนหน้าอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองแหละครับโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินโรธทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติในบางช่วงตั้งแต่กลางปี2569ต่อเนื่องไปถึงปี2570จากความผันผวนของสภาพอากาศและอิทธิพลของเอลนินโญจึงได้มีการสั่งการไปที่กรมชลประทานแล้วครับรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบอกว่าให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีท่านใดแล้วให้ครอบคลุมเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรม
สำหรับพื้นที่ EEC นั้นก็ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้มันเพียงพอกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของ EEC โดยในปีนี้ได้ขอใ

0: ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมบอกว่าให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนี่แหละครับทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ให้ทางกรมชลประทานเข้าไปจัดหารถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีทันใดและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรื่องนี้ย้ำแหละครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตแต่ได้เร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งหมดผ่าน5มาตรการด้วยกันอันได้แก่มาตรการที่1คือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งครับมาตรการที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยมาตรการที่3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรผ่านระบบชลประทานที่มันแม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยี Climate Smart Agriculture และมาตรการที่4คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและก็ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมล่วงหน้ากันด้วยเพื่อลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดครับส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5นั่นก็คือสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำนั่นก็คือว่าน้ำหนึ่งหน่วยต้องสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่งานพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ไปร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมแล้วย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคนั้นมีส่วนร่วมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วครับไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า3ทศวรรษแต่ว่ายังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามในคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีใครหรอกครับร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเป็นล้านคนที่จะคิดเหมือนกันเสียทุกคนคงไม่ใช่ครับความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นถือว่าเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่สวยงามสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งทางรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยร่วมกันนั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตครับซึ่งลึกและยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์กันกิตินันได้มอบนโยบายให้กับสสวทแล้วครับไปปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตบอกว่ามันลึกและยากเกินไปนั้นในปัจจุบันนี้สำหรับเด็กในบางพื้นที่ชู AI QR code ปรับหนังสือให้มันย่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตัวย่อสสวทนี่แหละครับครั้งที่599/3/2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยแล้วครับว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านด้วยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าให้ทำงานให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงและลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงกันด้วยดังต่อไปนี้เอา7ด้านที่ว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับโดยด้านที่1 นั่นก็คือหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทนั้นมีเนื้อหาที่มันลงลึกและก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายครับก็เปรียบเสมือนหลักสูตรเราเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตจนเกินไปครับจนทำให้เด็กหลายคนโตไม่ทันปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องและด้านที่สองคือหนังสือเรียนของสสวทกระดาษมันหนาเกินไปทำให้หนักมากเลยทีเดียวควรเปลี่ยนกระดาษให้มันเบาลงบางลงและก็ออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองหากเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดไหนต้องอธิบายละเอียดหรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ให้พิมพ์ QR code ลงในแบบฝึกหัดนั้นเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีท่านใดครับสำหรับนโยบายที่สำคัญด้านที่3คือสื่อการสอนห้องแล็บและอุปกรณ์ทดลองมันมีน้อยจนเกินไปทำให้โรงเรียนขนาดเล็กๆหรือโรงเรียนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสสวทได้อย่างสมบูรณ์แบบจนต้องทำแล็บแห้งเขาเรียกว่าแล็บแห้งเอ้าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองจริงนั่นเองครับเขาเรียกว่าแล็บทิพเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทางสสวทก็ควรทำยังไงก็ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมครับสำหรับนโยบายสำคัญด้านที่4นั้นคือต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเสียเหลือเกินแต่ว่าทางสพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆซะให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นไปโฟกัสกับการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือว่าทำเนื้อหาให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดความเป็นทางการลงโดยการลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นครับนโยบายสำคัญข้อที่6คือสสวทควรจะสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนโยบายสำคัญประการสุดท้ายประการที่7ที่มอบให้กับสสวทคือโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มันมีลักษณะที่อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนสงสัยในประเด็นนั้นแล้วก็มีระบบ AI ช่วยตอบแทนครูให้กับนักเรียนได้ทันทีเลยครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ได้ความรู้ได้ดีขึ้นเรียกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องฝากคำถามแล้วต้องรอคำตอบกันเป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายสำคัญ7ด้านที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ทางสสวทไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมมาศึกษานั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะครับซึ่งเชิญชวนโดยใครเอ้าก็ต้องเชิญชวนโดยทางรัฐบาลแหละครับ รายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อที่เรารู้จักคุ้นหูกระทรวงนี้ว่ากระทรวงพม.นั่นแหละครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มันยั่งยืนอย่างยั่งยืนกันต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้ที่ชื่อโครงการว่าครอบครัวอุปการะกับผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้คืออายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยในส่วนของสิทธิประโยชน์นั้นทางรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามประชาชนพี่น้องคนไหนที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นคำขอเป็นผู้อุปการะได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับในพื้นที่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงดีในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของภาครัฐหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่สายด่วนพม1300สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับต้องลากันไปก่อนต้องบอกด้วยเพลงนี้ว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:54 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากผ่านพ้นของตีคล้องร้องข่าว
1: กับคุณมุนมา
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพูดทุกครั้งเลยนะเขาพูดตลอดเลยเวลาตีคล้องก็เยอะอยู่แล้วนะฮะไปยกมืออีกนะฮะ15 วินาที
1: บอกเวลาที่คุณบุญมาร้องเพลงอีกประมาณ1 นาทีกว่า
0: ผมลงเสียงวันเสาร์อาทิตย์ผมเคยจะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันเยอะไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบุญมานะครับทักทายท่านผู้ฟังหน่อยแล้วกันนะฮะในเพจข่าวยามเช้ากันซะหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสุพจน์นะครับสวัสดีคุณวนิดาคุณโกไทยนะครับคุณอยู่ในใจชัยภูมินะครับคุณคมสันนะครับมีคุณวุฒิชาติด้วยนะครับผม27 องศาที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมีฝนตกที่ของยโสธรนะครับแล้วก็มีทักทายจากจันทบุรีครับร้อนอบอ้าวดีนะครับทักทาย2 หนุ่มหล่อนะครับผม
1: ร้อนอบอ้าวดีหมายความว่าดีหรือไม่ดีครับ
0: ก็คงดีสำหรับคุณเจ้าของคอมเมนต์นะฮะร้อนอบอ้าวดีนะฮะแล้วก็มีติดตามรายการจากกาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มฝนนะครับส่วนที่สปทตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วเราเปิดผ้าม่านด้วยสว่างเลยนะ
1: ผมก็ว่าทำวันในหน้าผมสว่างมากตอนนี้ลืมดู
0: ผมชอบเปิดม่านเวลาจัดรายการ
1: อ๋อหรอ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมดำแต่ผมจะนั่งมุมนู้นไง
1: อ๋อเหรอจะมีน้ำมุมเนี้ยเหรออ่ะมาไปดูอีกหนึ่งข่าวน่าจะได้อีกสัก1 ข่าวถึง 2 ข่าวเมื่อวานส่วนลุนพันแล้วได้เห็นไหม
0: ส่วนที่สิบโ
1: ตเขามีความเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคาดหวังของการทำงานของรัฐบาลนายกอนุทินเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน1,143 คนไปสำรวจตัวอย่าง12 ถึง 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดเลยนะน่าจะเห็นเหมือนกันทุกคนแหละผมว่านะ
0: ท้องไหม
1: ใช่ลดค่าครองชีพแล้วก็ค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุด 77.97% รองลงมาคือการแก้หนี้สินประมาณ63%แล้วถามว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะแย่ลง46.89คณะอันนี้คือความเห็นนะขณะที่32%มองว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือภาระหนี้สาธารณะการกู้เงิน400,000 ล้านบาท44.44%พอถามว่าความคาดหวังการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่า33%ไม่ค่อยคาดหวังอีก31%ค่อนข้างคาดหวัง
0: เท่าๆกัน
1: เท่าๆกันก็มีคนทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่คาดหวังแล้วนะครับแล้วก็ทางหน้าประธานสวนดิสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเองก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่เนอะของพี่น้องประชาชนแม้ว่าทางรัฐบาลชุดนี้จะมีการกู้เงิน400,000 ล้านบาทมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประชาชนกังวลก็อาจจะต้องยอมรับแหละคือเรื่องหนี้สาธารณะ
0: ใช่
1: นะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆเรื่องของผลสวนดิสิตโพที่เขามีโพออกมาน
0: ะก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับในเรื่องของปากท้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวมติครม.ที่น่าจะออกในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่19เนี่ยในเรื่องของโครงการ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: คนละครึ่งใช่ไหม
1: ซึ่งก็ไทยช่วยไทยพลัสมันก็เป็นชื่อเต็มในนั้นมันก็จะเป็นคนละครึ่งพลัสอยู่ในนั้น
0: ชื่อโครงการใหญ
1: ่ชื่อร่มใหญ่
0: ใช่นะฮะก็ต้องมาดูว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
1: ที
0: ่จะช่วยในการเยียวยาแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเดือนละ 1,000 บาทอีก4เดือน
1: ใช่
0: ก็วันอังคารนี้ก็คือพรุ่งนี้จะมีการเคาะกันแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการตีข่าวยามเช้า
1: ข่าวยามเช้า
0: ตีของรองข่าวนะครับในช่วงเช้านี้แล้วนะฮะเรา2คนนะครับคุณต้นนนผมพี่พฤษนะฮะแล้วตอนนี้ช่างเป็นพี่โจสุวิทย์นะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเวลา6:08 นครับวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าพี่ต้นลาก่อนลาก่อนลาก่อนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.